อกมวนใจไหลแม่ไหลก้อยไหลเตี่ยน้อยเป็นหีบเป็นห้อยก้อยซืบก้อยสา

0: ้าขาวหนึ่งขวดเหล้าแดงหนึ่งกลม
1: โอ้นึกว่าไผ่เซากะมากินเหล้าด้วยกัน
0: เอาเจ้าเอาเจ้าตามสบายชูเขามันเหล้าขาวเฉานี่มันเหล้าแดงมันคนละชั้น

0: ุงเสาวันพุ่งไปวิ่งการกุศลกะ
1: วิ่งถึงวันนี้มาหันกะ
0: วิ่งที่ไหน
1: ก็วิ่งจากหัวขั้นใดแล้วก็มาลานเราวิ่งจากลานเราแล้วไปหัวขั้นใดวันไหนสองเที่ยวกันเด้อ

0: โอ้มันเกินไปกล้าลุงเสาแจ้งบ่แจ้งเปิดเพลงฝรั่งดังกับบ้านกับจองหูภาษาเปิ้นกว่านั้น
1: เฮ้ยน่าฮู้กะอันหลังภาษานี่นะถึงวันนี้บ่เคยกลัวถึงวันนี้กลัวกับภาษีแม่นก็

0: จะได้ล่ำเหลือลุงเสามีดมุยปืนฉากมองบ่เคยกลัวกะ
1: เฮ้ยน่ะอันหมอกมีดกะปืนกะมุยกะระเบิดกะฉากมองกะไข่ปะปืนฟ้านี่กลัวอย่างเดียวอ่ะ
0: กลัวอะไรอย่างลุง
1: กลัวช้องข้าปะ

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์ไว้เนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเ
0: ด้อเอ้ยแม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินกําเดียวได้ขอลองกํา
0: น่ะฮะฮั่นเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโลอะโลโหบ่ได้ยินสักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บ่ฮู้พ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 บา
1: ทฮะยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตือจั่วมงจั่วมงแป้งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไผล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: บ่ท่ามาลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีหยังกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว้มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเสาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกะโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกะเลือดกะยาแหมหูอย่างอีบ่ซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกะเนี่ยมาเสี่ยงตังบ่กะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกประจายก่อคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณบ่ฮับผิดชอบอ่ะ
0: ไผอ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนบ่ได้พุทธได้เกิดคุณมารุด
0: โหๆพี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษผิด
0: โหโหอันยังล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สู้ครับเตะกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจบ่ดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนอะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่พี่ช่วยบอกเมษาตัวเนอะลวดจะโดนยืดแล้วนะพี่เนอะตะเอียนนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออเฮ้ยจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามีทุนนะกับซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: ถึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหูก็งามสำรวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมด
1: ท่านกำลังรับฟัง
0: ขลอขนาดจดหมายนะ
1: วิทยุ
0: ต่อเลยอ่ะ
1: ล้านนา
0: 14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจจื้อแต่จื้ออย่างกันยังบ่ฮู้เตื้อหันกะฮู้ก็จดหมายแล้วบ่เคยเห็นงามรักแดงเฮ้ยไปถ้าผมตายบ่ผิดคนน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ำก่อนบ่ครับไปมาตะเพ้เลยครับ

0: โอ้ยยังมานักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทยทางไปมันหั่นล่ะ
1: มานั่งทุกอกทุกใจอย่างลำเลียผัวที่หักเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอ้นึง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นไอสักกันนี่นะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกมาได้แล้วเจ้า
0: หนึ่งไอ้ขอหันแก่อนาคตไอ้เตอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กๆอ่ะบัลลังเจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้ามันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเตอะออกจากบ้านไอ้ไปเตอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะมาตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเวยจ้าถ
0: ้
1: าใครตายเวยไล่บ่อยๆบอมเดียวตะเนอจะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
0: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

0: กองมองเซิงเป็นกองพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่เป็นที่นิยมกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางคำว่ามองหมายถึงกองและเซิงหมายถึงชุดมองเซิงใจประโคมในงานบุญของวัดขบวนแห่นาคสามเณรที่ล้านนาฮ้องวัดลูกแก้วไทยใหญ่ฮ้องวัดสางรองขบวนแห่ขัวตาลและประกอบการฟ้อนเช่นการฟ้อนกายลายฟ้อนมองเซิงฟ้อนหอกฟ้อนดาบเป็นต้นโอ้นี่กองอันยังมาแทมอนี
1: ่กองเชิดสิงโตครับ
0: อันนี้มันงานบวชลูกแก้วเอาสิงโตมาเชิดกันแล้วลูกแก้วจะกลายเป็นลูกสิงโต
1: แล้วผมจะได้ตีเมื่อไหร่ครับลุง
0: ปูนรอไปตีตรุษจีนนครสวรรค์ปุ้นไป

0: กองกูเจเป็นกองหน้าเดียวนิยมใช้กันในหมู่กลุ่มชาวไทยใหญ่แล้วเผยแพร่สู่ชาวล้านนาโดยเฉพาะเชียงใหม่ไทยใหญ่ฮ้องกองก้นยาวเชียงใหม่ฮ้องกองกูเจฮ้องบ่เหมือนกันฮ้องก็ฮ้องปัดเจฮ้องก็ฮ้องอุเจฮ้องก็ฮ้องอูเจนิยมใช้แห่ขบวนกัวตาลฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนางนกและเต้นโตเจ้าไทยใหญ่ฮ้องกิงกะรา
1: วันผู้ออกครับวันผู้ออกครับ
0: โอ้ยังออกแหละหม่อกองจะออกลูกกะ
1: ลุงจะเอาหวยกี่ชุดมีตั้งแต่6ล้าน12ล้าน30ล้าน80ล้านก็มีครับ
0: โอ้ขายตามร้านอาหารยังปอสดมาขายเฮาได้วัดปุ้นหม่อไปไปปิกไปขายที่ร้านอาหารยังเก่าเต้อไป
2: ว่าแต่ว่าดีเอาอายุหลวงปู่บ่
0: งวดนี้เลขยัง
3: 105

0: บัดถ้ามันว่าสวยว่าเสยอันยังสักอย่างอ่ะขนาดข้าเจ้าจะไปเข้าห้องน้ำเอาสตางค์ให้มันน่ะมันยังมายอมเอาคูปองฮื้ออันนี้ก็สวยสวยห้องน้ำ
1: มันมีที่ไหนพ่อพี
0: ่มันมีกูที่ที่นี่ก็มีนี
1: ่แท้ค่ะสวยห้องน้ำเลยนะเอ้ยหากินกับของเน่าของเหม็นแอ

0: จอดขอดูใบขับขี่หน่อยแล้วครับ
1: มีครับนี่ครับ
0: โอ้หน้าบ่ค่อยเหมือนตัวใดเนาะภาษีต่อหรือยังพรบขาดก่อนเนี่ย
1: บ่ขาดครับเรียบร้อยหมดกู้อย่างครับหมวกกันน็อกผมก็ใส่ครับผมไปได้ระบอครับ
0: ยังไปบ่ได้เตื้อจ่ายค่าปรับมา400ก่อน
1: ข้อหาอย่างครับผมมีครบกู้อย่างเลยครับ
0: ข้อหาป้ายทะเบียนหัวเลข2มันหายเนี่ยบ่หันกะ
1: ปาดเท่า

0: ิจ้าเนี่ยคนเนี่ยเป็นตำรวจปลอมสอบเงียบพลไปเลยข้าเจ้าก็โดนมาแล้วเจ้า
1: เอาเพราะฉะนั้นไปโรงพักเลยข้อหาปลอมเป็นตำรวจรีดไถรับซวย
2: โหจ้าๆเจ้าผมมาได้ครับผมเงียบเขาได้ครับทีแล้วผมยังจ่ายให้จ้าเลยอ่ะ
1: เออทีซ้ำดีเพิ่มแถมข้อหา1ติดสินบนเจ้าหน้าที่ทำให้ตำรวจดีๆเปิ้นเสื่อมเสียหมดไปขังลืม
2: โหๆจ้าๆเจ้าผมมาได้นะครับ
1: ขังลืม
2: จ้าๆเงียบผมมาได้นะครับโอ้ผมมาแล้วผมก็ฮือเหรอ

0: สวัสดีเจ้าอาจารย
1: ์สวัสดีครับปลาลูกมาสมัครเรียนกันครับ
0: เจ้าสวัสดีอาจารย์เฮียลูก
2: สวัสดีเจ้า
1: ลูกคุณเฮียนเกรดดีกว่าครับ
0: 3ปลายเจ้าอาจารย
1: ์ดีพอดีโต๊ะของเฮียนเฮาก็บ่ปอคุณจะต้องซื้อโต๊ะใหม่ห้องน้ำมันก็บ่ปอคุณจะต้องบริจาค 20,000 ค่าบำรุงสโมสร 8,000 ค่าสมาคมผู้ปกครองและก็ก้า
0: ปอปอปอไหนว่าเฮียนฟรีจะบ่เสียค่าเทอมอย่างใดล่ะเจ้าอาจารย
1: ์เอาก็บ่เสียนี่เป็นค่าบำรุงคุณบ่เข้าใจ
0: เข้าใจเจ้าเข้าใจที่สุดปลายลูกบ่เฮียนโฮเฮียนในเวียงแล้ว
2: ลูกจะเฮียนในเวียงลูกอยากมีโทรศัพท์มือถือ
0: บ่เฮียนบ่เฮียนไปโฮเฮียนนานาชาติบ้านเฮาปูนดีกว่าน้อย
1: บ้านคุณมีโฮเฮียนนานาชาติกะ
0: มีกะจะเอาชาติอะหยังเขมรพม่าไตใหญ่แมวกะเลี้ยงมูเซอร์จบมาอีแม่จะส่งมือไปเป็นล่ำรัฐมนตรี

0: อีน้อยอีน้อย
1: ครับเงาปอก
0: ครับทําแล้วกว่าโอ้ยตะคืนไปไหนมาล่ําเหลือดึกๆเดินๆป้อนนอนป้อบ่หลับนะลูก
1: ก็เฮาก็ไปแอวตามภาษาคนหนุ่มน่ะกะอีป้อ
0: ป้อขอร้องนะลูกโอ้ยกำก็แอวช่องกำก็แอวฮัดเนี่ยการทํางานพ่องนะลูกเนาะ
1: อีป้ออีป้อจะไปมาย่อยกับเฮานะแล้วเฮาก็บ่สอบนี่บ่ต้องมาฮ้องเฮาอีน้อยอีน้อยนะเฮาบ่สอบนะแล้วแห่ง 2-3 วันเฮาก็จะเอาเมียแล้วนี
0: ่บ่จะหาแต่กันแน
1: ่แต่กันอีป้อ
0: จะไปเนี่ยเนี่ยลูกเนาะคืดบ้านคืดเมืองอีป้ออายเฮาเปิ้นอีป้อขอร้อง
1: เจ้าบ่ต้องบ่ต้องอีป้ออีป้อบ่ต้องมาห้ามเฮาเลยเฮาตึงจะเอาเฮาจะเอาเฮาตึงจะเอาเมีย
0: โอ้ไปเดี๋ยวนะอีน้อยไปเดี๋ยวนะ

0: ทียงเทียงป่อว่าจ่วยป่อยากาศเนี่ยงานพ่องเต้ยเทียงเฮ้ยนี่ก็อยู่บ้านทาลิปทาแป้งวันค่ำวันค่ำเนี่ยฮะ
1: อีป่อประทับมาปากให้หาวมันเป็นความสุขของหาวไม่ใช่เรื่องของอีป่อยะ
0: แม่เนาะมันเป็นความสุขของตัวแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ของอีป่อเพ
1: ฮะพระเจ้าไปยังอย่างให้ป่อได้มีความทุกข์ฮะเจ้าไปยืมสตางค์เพื่อให้ป่อมาใส่กับพระใจเหรอไอ้คนเฒ่า
0: ก็บ่จ่วยอีป่อยากาศเนี่ยถึงวันเนี้ย
1: มันมาใจเรื่องของหาวละอีป่าบ่ต้องมาปากหนักเนอะมาเมินเจ้าจะเอาผัวแล้วนี
0: ่ก็อ๋อไอ้เถืองประเดี๋ยวนี้ไปโอ้บ่ถูกเนอะเพราะว่าปีหน้านี้นะมันจะเกณฑ์ทหารแล้วฮู้ก็
1: ไอ้อีป้าไม่ได้มาปากหนักอันเรื่องทหารนะไว้หั่นก่อนฮ่าเฮ้ยเจ้าได้มีความสุขในการแต่งงานได้สวมชุดเจ้าสาวสีขาวเฮียก่อนเตออีป้าอันนั้นละคือสุดยอดความสุขของเจ้า
0: ไอ้เถียงศักดิ์เถียงศักดิ์

0: ายเป็นอย่างอ้ายฮะเป็นอ้วกเป็นหากเมาเหล้าค้างมาหากาจ้าฮะ
1: โอ้บ่เมาหรอแล้วก็จะเป็นไอ้หยังก็อยู่กันมาได้ปีปลายละเปิ้นก็มีตองละกะ
0: อ
1: ้
0: ายตาแถนหายมีตองแสดงว่านอกออกนอกใจมีจู้มีเจิงมาซื้อภาษาตัวกันแม่นกะ
1: โอ้อู้ยิงอี้บ่ได้นะจะมีจ้องมีจู้ไอ้หยังก็ตัวน่ะกะ
0: ฮะอย่าไปมาจี้หน้าปานนี้นะ
1: หยังก็วันนั้นน่ะตัวจำบ่ได้ก็วันที่เฮาเมาเหล้าอ่ะแล้วฝนก็ตกตัวอ่ะ
0: ไปเกี่ยวหยังกับฝนตกล่ะ
1: ก็วันนั้นตัวเป็นคนบอกเปิ้นว่าตัวเป็นแมงไอ้หยังก็ได้อ่ะเปิ้นก็ต้องล่ะกะ
0: ฮะจะไปมาอู้อี้กรบเกลื่อนหลักฐานเน้อแมงจอนกะจ่างแมงแกงกะจ่างมันมีสิทธิ์ที่คนต้องได้กะฮะฮะถึงมาแล้วจ่ายได้จะไปตรวจ DNA ที่มันจะฮู้กับกะหมอนั่นน่ะฮะฮะฮะ
2: โอ้พ่อขอเถอะลูกเหยอายคือบ้านในเมืองพ่อไข่หัวเตียวต่างตีนเนอะเปิ้นนี่แต่งงานกันมีอมีต้องบัดเดี๋ยวนี้ผัวมีต้องครอบครัวเฮานี่มันแปลกแปลกแปลกจริงเนาะ

0: บัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าเฮาถึงอยู่ด้วยกันบัดได้ละอีเตอเน
1: าะอ๋อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ถ้าอย่างนั้นมีหยังเอามาแบ่งเกิ้งกันเลย
1: อ๋ออยู่ด้วยกันมามีรถถีบพี่เมียงกันเดียวสู่จะแบ่งหยัง
0: ก็แบ่งรถถีบนั่นน่ะ
1: รถถีบกันเดียวอย่าแบ่งกันอย่างใด
0: ก็แบ่งล้อมันคนละวง
1: วงรถวงเดียวสู่จะไปหยัง
0: ข้าจะเอาแป้งขอบด้งฟัดเข้า
1: อ๋อกำกึด

0: โถทำโมจ้อนสามใบสู่กว่าจะเอาอยู่กะ
1: ปวดใจมันก็หีบน้ำแกงจ้างเหมือนกันหรอวิทยุไม่ทันแถมเครื่องเอามาแบ่งเกิ้งกันเลย
0: วิทยุเครื่องเดียวสู่จะแบ่งอย่างใดข้าจะเอาไว้ฟังข่าว
1: เออถ้าสู่จะฟังข่าวเอาเครื่องมันไว้ข้าจะเอาโป้มัน
0: สู่จะเอาไปยังหยัง
1: แปลงโป้ยาคืน
0: อ๋อกำกึด

0: พ่อหลวงฮ้องผมไหมอย่างครับ
1: เป็นยายเปิ้นพัฒนาการวันสำคัญสำคัญยังบ่แม่ห่วมเปิ้นพ่อง
0: ผมมาครับผมจังคนเป็นบางคนครับ
1: จังพายบอกมารอ
0: ปู่ใจเท่าแล้วก็อวดรักตัวเก่าเอาตัวเก่าป้อบันลูก
1: เอไอ้แซมกับลุงใจมีอะไรอย่างกันกะ
0: แน่นอน
1: พ่อหลวงห้องมาถามแล้วก็อู้ทำนองเดียวกันเนี้ยความจริงตามความคิดของพ่อหลวงแล้วพ่อหลวงว่าลุงใจกับไอ้แซมถ้าเอาความลวกมาช่วยกันพัฒนาชุมชนบ้านของเฮารับรองบ้านของเฮาเจริญอันดับหนึ่งอีเตอปองดองกันเฮีย
0: บ่าดองผมมาดองสำหรับปู่ใจนะไผจะมักไผจะดองอย่างได้ก็ตามใจเตอะเสื้อสองตัวอยู่ทำเดียวกับมาได้พ่อหลวง
1: ไปอู้อย่างอ่านไอ้แซมไอ้แซมก็เป็นคนหนุ่มไฟแหงลุงใจก็คนมีความฮู้และประสบประการคนหนึ่ง
0: เออละผมเมื่อเด้อพ่อหลวงเมื่อละ
1: โอ้จะไปละจะได้พ่อหลวงขอฝากไว้ให้เป็นข้อคิดก่อนแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ป้าตั้งกองกีดสักเตือนแล้ว

0: ลุงใจอยู่บ้านก่
1: ออยู่กะแม่หยัง
0: ผมมีเรื่องจะอู้ลุงใจน้อยเองนะ
1: จะอู้หยังอู้มันเลยกะ
0: ลุงใจไปอู้หูพ่อหลวงฟังว่าบ่ชอบขี้หน้าผมอีกอะ
1: ก็แล้วแต่มึงจะคิดเนาะแต่มึงก็เอาลุงไปอู้หูพ่อหลวงฟังเหมือนกันแม่นก็
0: แล้วแต่จะได้ยินมาผมได้ยินพ่อหลวงว่าลุงใจเนี่ยล็อกบ่มีไผเจ้าไผเปียงเอาอย่างอี้บ่ถ้าล็อกแต่ไปแข่งล็อกกันบ
1: ่บักคัดข้องแข่งที่ไหนเมื่อใดแข่งแบบใดว่ามาเลย
0: เมื่อแรงนี้บ่าย4โมงไปป้ากะตีต้าน้ำวังปู่ตาตัวลง
1: ก็ไปก็ไปกะมีปัญหาหยังก็กระดูกขอเลี้ยงเบอร์บัก
0: ห้ามเบี้ยวนะลุงใจ
1: โอ้แง่ลุงไปแน่

0: ดีครับป้าหลวง
1: สวัสดีครับลุงใจ
0: แล้วมึงจะให้ลุงมาแข่งอะอย่างยังไดไอ้แชม
2: เฮามาแข่งกันดำน้ำเลยว่าผมตัวลุงใจเนี่ยไผจะได้เมินกว่าไผแล้วก็ขอป้าหลวงมาจับเวลาให้ตัว
0: ก็ลุงมันเท่าล่ะลูก
2: มาเกี่ยวกับเท่าคนเก่งมันต้องสู้ได้ขอป้าหลวงอวดลุงใจว่าเก่งมันจะตายอย่างหรือว่าลุงใจบ่สู้บายไปก็ได้นะแล้วต่อไปบ่ต้องมาทาบรัศมีกับผมแถมซ้ำ
1: ว่าได้ลุงใจตัดสินใจให้ดีก่อนนะ
0: ได้บ่ได้ก็ลองดูนะจ๊ะป้าหลวง
2: ผมจะดำก่อนเลยเนอป้าหลวงจับเวลาครับ
1: เอ้าผมจะจับเวลาแล้วเนอ1 2 3อึ๊บโอ้เหมือนอะไรแต่ว่าได้ลุงใจจะสู้ได้ก่อนแน
0: ่นะว่านะ
1: โอ้ไอ้แซมดำน้ำได้เหมือนอะไรแต่จับเวลาได้ตั้ง5นาที
2: ตอนแรกน่าจะขึ้นมาแล้วแต่พอดีป้อพญานาคเนี่ยเปิ้นจวนผมไปแอววังเปิ้น
0: ไม่ได
2: ้โอ้ยก็ไปเจือกเอาพอนี่กันเนี่ยเปิ้นอยากเงินผมนึงปั่นกันเนี่ยแล้วลงใจเงี้ยอย่างผมได้กอ
0: มันแน่ของเจ้านี่บ้าลองมันบ้าหูบ้าดูมันบ้าหันแม่นก่อพ่อหลวงเอ้าพ่อหลวงตั้งเวลาเลยกันเดี๋ยวผมจะโดดนับตัวเนอะ
1: เอ้าจะจับเวลาแล้วเนอะ1 2 3
2: ใครหันนะคนเท่ามาจะดำน้ำเลยมึนสมกใด
1: โอ้มึนอะละเหนือแซม
2: ก็น่าว่านะ
1: โอ้ลุงใจดำน้ำได้มึนขนาดจับเวลาแล้วเต้าเดียวกันเป็นอันว่าเสมอกัน
2: กำเดียวว่าขึ้นมาบ่ได้เลยอีก
0: ตอนแรกลุงจะออกมาแล้วป้อพญานาคเปิ้งห้องไปกินข้าวตัวก็เลยจ้าไปหันแถมหน่อย
2: ฮะแล้วป้อพญานาคว่ายายพ่อของใจ
0: อ
2: ัง
0: เปิ้งบอกว่าเงินที่เฮ้อมึงมาปั่นหั่นนะเฮ้อมาแบ่งเกินกันจึงลุงคน500ไอ้ลูกแถม
2: โอ้ไปได้ใหญ่
1: เป็นได้บ่ได้ไอ้แซม
2: มันตาเฮาลูก
1: อ้าวก็ไหนว่าเป็นเงินพญานาคเฮ
2: ้อแม่ระกาก็บ่เฮ้อผมลูก
0: ก็พญานาคเปิ้นบอกเฮ้อแบ่งลูกแซม
1: อันไอ้แซมก็แบ่งเฮ้อลุงใจ500บาทเป็นอันว่าการแข่งขันวันนี้เสมอกันก็ขอเฮ้อปองดองกันสามัคคีกันเน้อไปแยกกันปิกบ้านไผ่บ้านมัน
0: ยินดีนะครับป้าหลวง
2: แบ่งอยู่อีต้องเอาแต่

0: ันว่าผมสมควรอัดเพลงได้ขอ
1: สวัสดีครับคุณพี่ศรีนวลครับผมเก๋กางเกงลายครับ
2: ผมสายกางเกงแดงครับ
3: มีอะไรครับคุณอาครับ
1: โอ้คุณอาแก่ไปก็หาแต
2: ่แต่กะ
1: ผมทั้งสองมาสมัครร้องเพลงครับ
3: ร้องเพลงได้เลยครับ
1: ได้แน่นอนครับ
3: แนวไหนล่ะครับ
1: ชายเมืองสิงห์ครับ
3: โอ้ชายเมืองสิงห์ด้วย
1: ครับทำบุญลำซาดอะครับ
3: ลองร้องให้ฟังหน่อยสิครับ
0: สวัสดีก่อนเหล่าเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมโต
3: พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับผมว่าเสียงคุณเนี่ยนะครับถ้าร้องแนวชายเมืองสิงห์จะไม่เหมาะนะครับน่าจะเป็นแนวสุรพลมากกว่าร้องได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
3: ได้เลยฮะ
1: ตอนแรกกลัวคุณสินวันมาเปิงใจครับ
3: ลองแนวสุรพลสักหน่อยสิครับ
1: ครับ
0: เมื่อพิมพ์ได้มาเวียงเนื้องามเหลือจึงแม่ควรนอน
3: พอแล้วครับพอแล้วครับแม่ร้องดีทั้งสองแนวเลยครับอ้าวลองคุณสายบ้างครับคุณสายบ้างครับ
2: เสี่ยวออกสำเนียงว่าซัดอ่ะคุณเสนอว่ามาซอบอ่ะครับเดี๋ยวผมจะโซเพลงของสันเพชรครับ
3: ได้เลยครับ
0: สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านคราวหน้ามีงานคอยมาเจ
3: อปรากฏว่าลูกคอดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าอักขระยังไม่ค่อยชัดเจนครับ
2: โอ้มันเป็นยังก้าคุณสีนวลอันนี้มันเป็นการฮ้องโซบาดายล้อมันไม่ใช่อัดเสียงหรอกครับ
3: ไปซ้อมมาใหม่ก็แล้วกันครับแล้วมาหาผมใหม่

0: สวัสดีครับคุณเสนวนปีมาแถมแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหหายไปตั้งนานทั้งคู่เลยนะคงจะไปฝึกร้องมาอย่างดีสิครับเนี่ย
0: โอ้โห 100% เลยครับ
1: กำนิสัวครับ
2: อ๋อร้องมาแบบชัวร์เลยนะฮะ
1: ครับผม
2: ใครจะร้องก่อนล่ะครับ
1: ผมครับ
2: แนวไหนล่ะครับ
1: สุรพลครับ
2: เพลงอะไรครับ
1: ปาสวางครับ
2: เชิญร้องครับ
1: โอ้ปาสวางถิ่นแห่งความหลังนิจวางมิมอน
2: ใช่ได้ใช่ได้พอแล้วครับอ้าวพอแล้วขอเชิญคุณสายบ้างครับคุณสายบ้างครับพอแล้วครับ
0: เปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนเพลงมอเตอร์ไซค์ทำหล่นครับแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นหน้ามนสวยสะดุดตา
2: พอแล้วครับโอ้โหเสียงดีทั้งคู่ร้องดีทั้งคู่แต่น่าเสียดายครับไปฝึกร้องนานปรากฏว่าไอ้คนหนึ่งผอมไปมากไอ้คนหัวล้านมงๆเลยครับ
0: เอ๊ะคุณสินวนผมไม่ได้หัวห้องหรอกครับ
2: ไม่ได้แล้วครับการเป็นนักร้องเมื่ออัดเสียงก็ต้องมีการถ่ายมิวสิกนะครับ
1: เอาอีดีกว่าสายกางเกงแดงมั่วเปิ้นบ่สนับสนุนเฮาไปซ้ออัดคนเดียวเฮาดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: อ่ะไปก็ไปคนเฮามันมันแน่บางทีมันแล้วแต่วาสนาฝรั่งยังจื้อนานทาน้ำป่ายังกากุ้งอ่ะ
1: ถ้าอันผมลาแล้วครับคุณสินวนครับ
2: ขอให้โชคดีทั้งคู่นะครับ

0: ก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กาไม่อย่างตอง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยเมียไอ้เกี้ยวนะขี้ข้านอย่างซึ่งมาเต้าบักเพียงเลยผ้าควนี่บักเกยซักที่ผัวมันเลยอะ
1: โอ้ยตองเมียบักแก้วขี้ข้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ่
1: ป้อหัวปี่นะแรงมากินเหล้าเมาเงี่ยวเสตียวป
0: ี
1: ่เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักเม้นเม้นว่าแล้วใครหักเงี่ยวคนเท่านะมันจิ้มเหมือนเงี่ยวละอ่อนเนอะ
0: แต่พี่แสง
2: เออกินข้าวง่ายแล้วบัดต้องไปเกิดกาหยังเนาะเล่าหวันก็หัวแม่ผัวเน
0: าะอ้าไปจะเรื่องของผู้อ้นละจะไปปาก
2: มันเป็นใจได้สูงวันใดบ่ได้เล่าหวันเปิ้นนี่มันเป็นใจได
0: ้เออเองเหรอนี่นะวันใดบ่ได้เล่าหวันเปิ้นนี่นะมันเก็บหัวจะบอกคือ

0: อ๋อพี่แสงตาว่าพี่แสงหันก่อ
1: หันยังต้อง
0: หอกไอ้คำกับพี่บัวน่ะกะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องเงี้ยพี
1: ่เออปุ่นหูมาหมื่นแล้วหรอต้องเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: เออพี่แสงพี่แสงเล่าก่อนเจ้าคะเจ้าตึงมายอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งต่อกำนัน
1: แน่จริงก็ยังบับไปพี่มาเจ้าจะกลัวป้อกำนันกันหน้าผัวปี่เนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งต่อกำนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามศอกไปบอกคือป้อกำนันด้วยอีบัวถือทึ่ง

0: อนนานเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอะประเดี๋ยวนี้นะพี่แสงไก่ตองกับเธอนะเล่าก่อนเจ้าว่าเจ้าไก่คำน่ะเป็นจู้กัน
1: เพราะมันมีแต่ละ
2: ตองแสงไปเล่าก่อนเพื่อนยังเขาหันยิ้งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าก่อนเพื่อน
3: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันบ่ได้ป่อกับนั่นกับมันกันวันนั้นเจ้ากับหันเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โอ้เล่าก่อนป่อแถมกะปักทองต่อเฮดีก้าคนอย่าว่าปากบ่ดี
0: ป้อกับนั่นเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอะ
3: มายอมจะเอาอย่างไรก็ว่ามาแล้
0: วก็จะปั๊บพี่แสงไก่ตองกะเทย
1: พอจะปั๊บตัวไรก็ว่ามาแล้วกี่ร้อยกี่ปันว่ามาแล้วขอบ่จะเคยขัวเด้อคุณนายบัวถิดทิ้ง
4: หยุดทุบปากกำเดียวบอกกำนันจะจัดการฮือโอ้ย

0: ต้องอย่าไปใกล้ก้นม้าเน
1: ้ออ๋อคุณพ่อบ่ได้แล้วพี่แสงอ๋อไปดีสังเวชเนาะม้านี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างกระจัดใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ล่ะ
0: น้อยมานี่ปากอีตองกระเทยจ้วยน้อย
1: หูเล่าควันคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าควันม้าเขียม้าดีปากเที่ยวสวนปอลงแถมกำนี้ฮือมือไปเล่าขวัญจ้างเด้อตองเด้อฮือจ้างดีหัวเอาโจนปากว่าเขียวเก้าหูมันจะได้สมใจมึงลาบป่าลาบหูชอบน้ำ

0: ขอฝากหัวใจดวงน้อยๆไว้ในผ้าผืนนี้คือไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ๋หน่อยป้อหานมึงดั่งปักผ้าวันค่ำวันค่ำมึงปักคือไผ่
0: คือไอ้แซมน่าไก่อีป
1: ้อออันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมมึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเรือมาพะน่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่ถ้ามาห้ามเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาต้องจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นน้
1: อป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะฮู้ชึกเนอะมึงจะฮู้ชึกเนอะฮะอะล่ะ

0: ดหมายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะมันเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตะวันก่อนเปิดยิ้มเสือเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี่
0: พ่อเอาของเจ้าไปเลยจดหมายเจ้าให้พ่อเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหนืออีกกูจะลองอ่านพอรู้ไหมเป็นจดหมายภายเนี่ยอะไรลงท้ายแชมชู่ชา มันว่าอย่างใดเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรักเราไม่ได้หรอกเหรอห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจ โอ้ข้าลมผมหอกลูกแน่แดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่างเล วันพรุ่งนี้เวลาตีชีสองนาทีพี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแชมชู่ชาเป็นอย่างอี้บ่

0: าละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอฮอลลูเนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนข้าไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวัดเจ้า
0: แล้วน้องแดงยังมาสูง
1: อาจารย์น้องชุบแก้วชนสูงละเจ้า
0: แล้วน้องแดงยังมากอดไอ้แหงอย่างอี๋
1: ก็มันฮักนักมันกะกอดแหงนางกะบาดแฉ
0: เออ
1: ฮะ
0: เออ
1: โอ้ยบ้าน
0: ี่น้องแดงอีบ้าเข้าไปแล้วน้อง
1: มัน
0: อ
1: ีบ้าไปไหนไอ้ละไอ้แชมป์ฝากไว้ก่อนยังมันเนอะ

0: เอาบ่เตรียมบ่ขายไปบ่ลูกจักผลไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ฮักของอุ้ยบ่ขายแล้วบ่ลูกเจ้าบ่เดียวตื่นๆๆไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกําไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกําเข้าใจ
1: บ่ปล่อยที่หลาน
0: โอ้ใจหยังถึงมาได้บ่
1: ใช้ได้แต่เป็นแบ่งเวลาลงอารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเตื้ออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช่หลานง่ายๆประจายเงินได้จะได้เมียนก็อุ้ย
0: ประจักษ์หาชอไอ้คอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยมาทีไปดูคอนเสิร์ตเปิ้นหึงห้องเพลงตัวห้องเปิ้นหึงถอดเชือกถอดมันเป็นอย่างที่โกโหกที่กาอย่างของถูไอ้คอนไอ้เชิดเนี้ยบ้านายลูกเจือ

0: บาลานบาลานชุดขมอมออกงออยู่ในแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักอันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อแต่กะครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนบ่ได้ฮื้อไปหาป้าหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดละครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอารออนนี่เกิดปีอะไรยังครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนไม่ได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่นะผมตึงห้องไอ้เอ๊ะครับ

0: มือไม้นี่นั่งนี่นั่งนี่ไอ้เกิดบัดจับยามเอออันสวัสดีครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มอกอี้ยังบ่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งภูมิลำเนาเดิมแล้วเนอะ
0: โอ้ยบ่ไอ้ลำเนาลำแนวอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันอย่างไรปะลำเหลือมาผมจะเขียนเถอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเนอะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างกันครับ
0: เด็กชายอยากครับ
1: มันมีตัวอย่างพ่องหรือมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอี้ผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: ปิ๊กไปบ้านได้ไปไอ
0: ้โอ้เจ้ามาได้ละอี้บอกครับ
1: มาได้ละอี้เขียนมาได้ละ
0: ปะไอ้แรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปุ่นน่ะหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปุ่นน่ะบักเปิ่งของหนังสือดีไปจ้ะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักไปไอ

0: น้องคำแปงขี่ข้าวแรงกับอย่างหนึ่งได้งามงามเนาะ
1: อีป้อบ่อยู่เพิ่นไปประชุมวัดเพิ่นจะแปลงฝ้ายหลวงก้า
0: คืนนี้แฟนน้องมาเอี่ยวหากะ
1: ได้ยินตู่เจ้าท่านว่าอันพ่อจะเอาลิเกเอาหนังเอาดนตรีถ้าจะม่วนขนาดเอาป้อยหลวงปีนี้นะ
0: ให้ว่าให้ว่าไอ้มีแฟน
2: เฮ้าหมอหนึ่งโอ้ตังวัดหมอหนึ่งโอ้ตังแฟนอันยังมาเปิงกันล้ำ

0: น้องคำแพงวันพูกไปเอวไปหลวงตัวไอ้บ
1: อได้ยินอีป้อว่าเกี่ยวเข้าปีนี้เพิ่นถ้าจะเกี่ยวคนเดียวเพิ่นถ้าจะบ่เอามือผายไอ
0: ้ถ้าหากว่าน้องตกลงนะไอ้จะรถมาฮับถึงบ้านก็ได้เลยอ่ะ
1: ตามใจไอ้กะถ้าไอ้จะมาเอามือน้องน้องก็บ่ว่า
0: เป็นอันว่าตกลงน้อ
2: เอาแถมลายแล้วหมอหนึ่งโอ้ลวงไส้หมอหนึ่งไปลวงซอด

0: โอ้เนี่ยบ่อายเฮ้ยคือเรื่องมันเป็นจังนี้เนาะลูกของข้าเนี่ยก็มาเปิงอกเปิงใจลูกสาวบ่อายเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะชนงัวชนควายกันที่ไหนอันเรื่องงัวชนควายชนนี่ข้าถึงหุ่มขนาดเลยอ่ะ
0: อืมข้าบ่อายบักขัดคองข้าก็จะมันแล้วก็ลวดแป้งผีแป้งช้างตามหิตามห้อยเฮาเหียเน
1: า
0: ะ
1: อันแล้วเขามีเดิมพันก็
0: โอ้บ่เป็นเรื่องแล้วเด้อลุงอ้ายลุงอ้าย
2: เฮ้ย
0: โอ้บ่ใจเรื่องจนงัวจนควายเขาจะมาขอคำแปลงลูกสาวลุงอ้ายเพราะไอ้มวยลูกลุงนันทาเนี่ยมันมาเปิงใจลูกสาวลุงอ้าย
1: อ๋อนึกว่าอู้เรื่องงัวจน

0: ี่นานเย็น
1: นี่อย่างสู
0: บัดเดี๋ยวนี่นะเฮาถึงอยู่ตะพี่นานบัดได้แล้วเน
1: ้อมันยังได้อ่ะ
0: มันยังได้ยะยังไปเน้อหน้าเดิบหน้าบัดันใจเย็นอยู่หั่นเนาะข้าจะไปอยู่ตัวพี่นานอุ่นมันอบอุ่นตุ่นใจสบายจะไปแล้วเน้อ
1: เออมนุษย์ในวัฏสงสารอย่าเบียด

0: ัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยชา
1: หนานอุ่นโอ้ยลูกมาเลยเปิดมาซอกว่าหากินหื้อลูกหื้อเมียนี่ลูกมานั่งไว้อยู่หั่นน่ะไว้หยังปลาล้ำปลาเหลือเมื่อไงนี่จะเอาหยังมากิน
0: โอ้จะไปเดือดร้อนค้อนไม้กับของว่าของกินหยังล้ำเหลือผักกาดจอก็มีหั่นอยู่รู้
1: โอ้แต่ว่าก็ผักกาดจอวันนี้ก็ผักกาดจอข้าไปใจแมงบงรู้เอาจีนเอาหยังมากินพ้องกา
0: โอ้ยกินจีนกินสึกนักลำไปก็บาปครบหัวกินหัวเนอชีวิตไผไผก็หักลูก
1: โอ้ยไก่ไก่ไก่ยังว่าเจ้าบอกเปียง
0: โอ้

0: ผมมาออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงอะปิกมาบ้านพอสี่โมงนั้นมีอะไรยังกินพ่องนี
1: ่มันมีอย่างเตือรู
0: ้อ๋อออกบ้านมาเก้าโมงเฮาไปเก้าผมปิกมาพอสี่โมงของกินมันมีอย่างสักยังแล้วจะเอาอย่างกินจะเอาอย่างกิน
1: สเปสตาเอาเวลาหดตุสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันเลยหืมหลับเหี้ยประหยัดไปเหี้ยข้าม
2: เพราะมานานอุ่นมึงไปเตะเมียมึงอยากสลบพันน่ะ
1: โอ้น้ำมันเย็นเอาไปใส่หม้อตั้งไฟไฟเผาหนักเข้าไปมันก็เดือดเขาลูก
2: เออเฮ้ยจับหัวบ่เฮ้ย

0: ไหมคอม
1: เมื่อไรไอ้แก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะ
1: อืม
0: ห้าเลี้ยงเหล้าคิดแล้วนะ
1: เออ
0: วันนี้คิดต้องเลี้ยงเหล้าหา
1: ด้วยได้กะแล้ววันนั้นคิดเลี้ยงเหล้าอย่างไง
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ห้าเลี้ยงเหล้าแดงคิดนะ
1: ได้กะวันนี้ห้าจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้เพราะว่านั่นฮะเลี้ยงเหล้าแดงคิงอ่ะวันนี้คิงก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับบะ
1: ก็คิงก็เฮือมันแดงอ่ะคิงก็ซอยน้ำชาก็ได้หรอปะ
0: วันนี้คิงเลี้ยงแฮอันคิงเอายกก่อนปะ
1: เอาเป็นยังไงเอาคิงเอาก่อนปะ
0: โอ้ยเอาก่อนนะ
2: เออนั่นเมาเถียงกับฮันเนอร์กินก็บะกินกระเดียวปัดตามามีหูสึก
1: แล้วปัดตามันเปลี่ยนไผ
2: กระเดียวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโหละออนวันนี้สวยแค่ไหนมากินเหล้ากินยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากินยาเนี่ยนะบัดเจ็บนี่บัดเจ็บนายฐานนายไอเป็ดกินเหล้ารุ่นปี
1: อัน
3: ไอ้จะบอกคือขิงเขานั้นเล่าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อัน
3: หมอรอเล่าเอาเข้าปาก
1: เออ
0: เออ
3: มันหาง่ายฟังมากเลย
1: เออ
3: รสชาติมันขมขื่น
1: อือ
3: เอาบัตรเดินแก้มทันที
1: อันบ่อยแต
3: ่มีเงินนอกเหล้าแดง
2: หมดไปแล้วเกินขวด
3: ของแป้งๆอร่อยดี
1: เ
3: งินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
1: เออนั่น
0: หมดไปเลย
3: เออไอ้เหล้าขวดนี่เสี่ยงแล้วเว้ยในเมื่อเล่าเสียงอาตาก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเรียกเราเ
0: นี่ยโอ้ยไปกันน่าสู
1: ้เล่าแก่ซื้อไหมเนี่ยบัตตาได้กี่แต่หมดไปแล้วเฮ้ยป้าแล้วบัตตานี่มันเป็นไผ่ตั้งใดเนี่ย
2: อ๋อสู่หูจักมันน้อยไปเนี่ยก็ท้องบัตตาหมดงบหัว
0: แล้วมันหมดงบยังไงล่ะป้า
2: ก็มันป้าเปิ้นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าที่หมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตตาหมดงบ

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวซื้อแลกมันนี่ชาวเล่ามันนี่10บาทโอ้อันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะสกรรมกินแล้วไอ้มูนะขอนี่มันแจ้งบาดตานเขาอยู่คนเดียวนี่เขาจะใช่เอามันจนเอาเอ็นกันมา
1: โอ้อันนี้บ้านไผ่เนี่ย
0: ฮะโอ้อันนี้ไผ่เนี่ยบ้านนี้นะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเป็นเพื่อนป้อหิ้งเราเนี่ยป้อหิ้งเจ้าไอ้ดงอ่ะหิ้งเจ้าอย่าง
0: อันนั่นดงโดนั่นกัน
1: อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วคิงเจ้าไอ้ดอไอ้ดอ
0: มันใช่ดอธรรมดาเนอะลุง
1: ดออย่างไร
0: ดอฉัก
1: เอ้ยดออย่างกันจ้าแล้วอย่างหิ้งอย่างไรหิ้งเรื่องดีกัน
0: ลาบลาบ
1: ว่าแต่เนี้ยเย็นละเอ็กละออนไปกินลาบในลาบมันมาลาบหมดแต่วันดีเด
0: ้
1: อเอาแรกซาลุงบอกลุงมีซาเนี่ยตั้งหลังเนี่ยตั้ง
0: ไหนไหนก้
1: อยเออเปิดเออแฮมเปิดเด็ดครับถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะนวลนิ่งผมจำลำรับรองเอากุ้ยเล่นมาแล้วกับข้าวอุ่นนะเอาบอกแรกว่าแรกว่า
0: เล่
1: เออรับรองของลุงนักเหรอคิงปลาถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เดี๋ยวมาถ้วยกัน
1: เออไปนะ
0: ไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาลาวันนี้ไปแล้วเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วยหูเป็นไงอ่ะเออเอาถ้วยซาลาวันนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นั่นชาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันใช่ชาจีนชะกำเออเฮ้ยหานี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนละปูตะกี้มันเป็นไผ่นะ
3: เนี่ยจะบอกคือ
0: หยัง
3: เนี่ยเต้ปวดห้องว่าบัดตาหมดงบ
0: โอ้ยหานี่บ่เฮ้ย

0: นน้ำส้มนี่ก็เป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่เนี่ยตึ้งหัวมันเนี่ยตึ้งผสมเนี่ยสักอย่างนี่เทใส่เกลือแล้ววันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปซอยพริกตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับวันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านปลาตายอย่างไผ่พ่อมากินเหล้ากันยาโอ้ไผ่ไปไหนหมดโอ้อันนั้นยังไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าวันนี้โอ้ทอกเหล้าแล้วบักกินบังอาจไอ้ตาสว่าบเสียเลย
2: ไอ้ตาอันนี
1: ้คนปลาปลาอันยังนี่อันยังนี่ยังมาใจเราอย่ามาส้มเลยสว่าตายแล้วสู้ด้วยด้วยช่วยด้วยตายเจ็บต้องเจ็บต้องอันยังนี่อันยังนี
2: ่ส้มสายชู
1: ด้วยกามด้วยกามด้วยกามใส่จังไม่แล้ว
2: ไปห้องยาบ
1: ่เออไปบ่ได้ไปบ่ได้
2: ไปไง
1: บ่มีไปออกกายาใส่จังไม่แล้ว
2: ตายเหี้ยบ้าหน้าขี้กะ
3: ตายแล้วบ่

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับผม
0: ผมได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มาเมินแล้วครับ
1: ครับ
0: ว่าอาจารย์สอนนักร้องโด่งดังมาหลายคนผมแถมคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องขออาจารย์ช่วยผมไปถึงฝันนั้นตัวได้ก่อนครับ
1: ได้เลยครับผมแล้วคุณจะร้องเพลงในแนวของไผ่ครับ
0: สมยศทัศนพันธ์ครับ
1: เพลงอะไรอย่างครับ
0: วิวาน้ำตาครับ
1: เอ๊ว่าแต่ว่าเสียงของคุณอย่างอี้คุณจะฮ้องแนวสมยศได้กะ
0: ได้กะครับเสียงฮ้องกับเสียงอู้มันเหมือนกันก็แล้วครับ
1: ถ้าเอาอย่างคุณว่าละก็ไหนลองเทียบเสียงดูเหรอ
2: หยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่ง
1: โอเคเอาคีย์นี้แหละครับไหนลองร้องแล้วครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลลางมา
1: เสียงเหมือนสมยศนะแต่ว่าสมยศต้องเสียงต่ำกว่านี้แบบน้อยขอต่ำแบบน้อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลลาง
1: เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับขอต่ำกว่านี้แบบน้อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสัง
1: ขอต่ำกว่านี้แบบน้อยครับต่ำกว่านี้แบบน้อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสัง
1: โอ้แล้วหยุดไปอย่างครับ
0: มันต่ำแล้วไปผม

0: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ห้องดีๆนะอาจารย
0: ์ครับอาจารย์ผมมาสมัครเป็นนักร้องได้กว่าครับ
1: ได้กะ
0: โอ้เหมือนฝันแต่ๆครับอาจารย์เจ้าบ้านตึงหมู่บ้านเปิ้นไล่ผมออกจากบ้านมาเปิ้นว่าผมนะสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเปิ้นเพราะว่าเวลาผมร้องเพลงเมื่อใดเนี่ยนะครับอาจารย์เสียงผมนี่เหมือนเสียงสวรรค์เสียงของผมนี่มันเย็นยะเยือกหวยหวนหมู่หมากาไก่มันหอนฮับกันจนเจ้าบ้านเปิ้นไล่ผมมาเนี่ยครับ
1: ขี้คุยเหงาแต่จะร้องเพลงแนวของไ
0: ปแนวสุนทราภรณ์ครับ
1: สุนทราภรณ์เนี่ยเวลาร้องจะต้องบีบปากคือมันน้อยๆแปลงเสียงแหลมๆนะเข้าใจก่อน
0: โอ้สบายมากครับอาจารย์ฟังนะครับชมเอ่ยชมงามอารามเทเล
1: ตะลึงสุนทราภรณ์ต้องบีบปากคือน้อยๆกว่านี้แปลงเสียงแป๊บๆกว่านี้
0: ชมเอ่ยชมงาม
1: แป๊บกว่านี้แหมครับ
0: ชมเอ่ยชม
1: แป๊บกว่านี้แหมน้อยหนึ่งแหมน้อยหนึ่ง
0: โอ้อาจารย์เบาไว้แล้วครับผมปวดหนังหิ้มปากผมโอ้บ่เอาละไปแล้วครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมมาแก้ตัวครับ
1: โอ้ตัวก็มาวันนี้มาแหม
0: หมอโอ้จะไปมาดูถูกผมนะครับผมนี่เป็นแชมป์ตลอดกาลนะครับ
1: ที่ว่าเป็นแชมป์เนี่ยแชมป์ประกวดกี่คน
0: โอ้2คนครับ
1: ประกวดกับไผ
0: ครับพ่อผม
1: ไผเป็นกรรมการ
0: แม่ผมครับ
1: อืมเปิงอากะจะฮ้องเพลงอะไรยัง
0: เพลงด่วนบคสติดเครื่องสลอจะจากอุบลครับ
1: คุณจะฮ้องได้กะขนาดอู้อักขระคุณยังบ่ชัดเจนน่ะ
0: โหอาจารย์เวลาอู้กับมันบ่ซัดแต่กะเวลาฮ้องผู้หลุมมันซัดอ่ะย่ําพ่ออย่างนักร้องชาวเขาหั่นน่ะอย่างนักร้องฝรั่งอู้บ่ซัดแต่เวลาฮ้องซัดเป๊ะเลย
1: อ่ะ1 2 3
0: ด่วนบ่คสติดเคียงสลอต้องจากอุบล
1: ฮ้องเพลงบ่ซัดบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหว
2: โหชมก็ปอเกือมันก็ปอกันตึงกู้ฮ้องเพลงบ่ชัดบ่ชัดตึงฉอง

0: lên trên xem. Mướn sao cho mau ra mà hơi. Áo nhàng y, áo nhàng bỏ.
1: Áo, nó luôn chơi mi khương nhà mà quát bà phù màu bò màu.
0: Áo, áo, có luôn phò nga mượn lại một nhà chèm.
1: Nga phù lại cái bà tà luôn chơi lại cảnh nè.
0: Thanh nga mượn bà lại, trà của cô lại nè cả nọ.
1: Nhá cây nhá, đi mạnh cảnh. เพราะว่าวันนี้น่ะมันป๊อปปี้วันพูกแล้วนะมันมาเจตวาแล้ว
0: มึงอู้อย่างอีลุงบังเข้าใจอันยังวันนี้มันได้จตวาลุงบังเข้าใจ
1: อ้าวเขานั่งกินมาตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวันตะกี้แล้ว
2: แล้วบัดเดียวนี่มันเป็นตีสองแล้ว
1: มันมาเจตวาแล้วเข้าใจก
0: ็แกบ่เฮ้ยแกอ่ะเราก็ถึงหมดละพี่ก็บอก
1: อ่าแล้ววันพุธเราไปกินต่อบ้านผม
0: โอเคเออราตรีสวัสดิ์เนี่ยแถม
1: อ้าวโชคดี

0: nhiều đất xếp ổn đằng chặt.
1: À, luôn chơi, cứ mai lươi.
0: Ê, luôn kiện chạy mía mừng cả chạm.
1: Ơ, bà ra kiện chạy phần nát, mọc mía kiện chạy mà thầm ai. Mà kiện mắt phụ với đi, phụ cho liếng kiện chồn chồm khiêu bây lời.
2: Ờ, kiện chồn chồm khiêu, đó chả mà kiện cắp ở nhàng tân.
0: Hứ? Ờ, có ai xem nha cả, mà chuẩn luôn mà và. Ấy là bà thán à hàn bàn phổm y lô.
1: Ờ, luôn chạy, u mía phụ mía nữa. ผมจะไปยับไก่ต้มสักตัวก่อน
2: เออลองต้มไก่ไม่เท่ามันกะหันดีแน่
1: เบาไก่ไม่เท่าก็ได้อันไก่ตัวนุ่มก็ได้อ้อไก่เท่ามันเหนียว
2: อ๋อไก่ไม่เท่ามันเหนียวอีบ่อย่าตัวนี
1: ้เอ้ยอะไรเออหาสู้จูย่าเท่าบ
2: ่
1: มานี
2: ่อะไรสู้ลมข้าจะจังงามสู
1: ้อร่อยอร่อยอร่อยอะไรล่ะอะไรล่ะเอาไปจังงามข้านี่ล่ะฟ้า
2: ก็สู้ฟ้าก่อนเลย
1: ฟ้าก่อน
2: สู้ฟ้าก่อน
1: ตาพุ่มกันอ๋
2: อ
1: 1 2 3อะละ
2: เฮ้ย
1: อะละ
0: เอ้าโอ้ยตัวเมียอยู่ด้วยกันอย่างอีล้ําเหลือไก่ตัวเจ้าควายกูก็กินไปล้ําอ่ะไปกันเถอะแถม

0: ไอ้แชมป์เอาไอ้เหล้าข้างขวดมิ้งก่อนบะเอามาแก้เมาข้างชักหน่อยชักหน่อยหรอ
1: มันจะเจ้าเกินไปกล้าลุงใจผมว่านะเท่ามองลุงใจนี่นะควรจะเบาๆไว้พ่องเหล้าอ่ะควรจะไปวัดไปวาได้แล้ว
0: แหมกินเหล้าแล้วเอาเรื่องวัดมาอู้มันบ่เหมาะแล้วมึงเหรอเคยไปนอนวัดพ่องก่อนอ่ะ
1: อ้าวถึงตัวผมมาไปนอนวัดก็จริงแต่ผมจ้างคนมานอนแทนผมไม่หรอทุกสิน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าอู้อย่างอี้ก็ต้องจดแก้วกันบะพ่อขอไผ่แข็งมา
1: ไปอู้อี้นะลุงใจเดี๋ยวก่อนลุงใจเท่านะไปอู้อย่างอี้บัดดี้นะ
0: คนเท่ามันเป็นไงก็ว่ามึงจะร้องแห้งคนเท่าบะ
1: โอ้จะไม่ยู้นะ
0: เฮ้ย
1: ก็ได้เขาโมโหมาจะไปว่าเขาบัดเตือนนะลุงใจ
0: อันนั้นแหละที่กูต้องการกูต้องการ
1: ได้เดี๋ยวจัดถืออ
0: ย่าเอากูแข
1: ่งกันเลยจัดให
0: ้แฉมมึงเจอของแข็งแน่ไอ้แฉม
1: เอ้ยลุงใจแ

ถึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหูก็งามสำนวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมดโอ้ขอรอขนาดจดหมายนะมดนี่ตอมเลยอ่ะ14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

0: 14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจจื้อแต้จื้ออะยังก็ยังบ่ฮู้เตื้อหันก็ฮู้ก็จดหมายแล้วมาบ่เคยเห็นงามรักแดงเฮ้ยไปถ้าผมตายแบบผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับ
1: จริงๆนะ
0: เดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ําก่อนบ่ครับไปมาตะเพ้แหละครับ

0: โอ้ยยังมานักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทยทางไปมันล่ะ
1: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างลำเลียผัวที่ฮักเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอหนึ่ง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นอายสกันนี่เนอะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกมาได้แล้วเจ้า
0: หนึ่งไอขอหันแกอนาคตไอเตอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กๆอ่ะบัลลังก์เจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้ามันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเตอะออกจากบ้านไอ้ไปเตอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะมาตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเว้ยจ้าถ
0: ้
1: าใครตายเว้ยไล่บ่อยๆบอมเดียวตะเนอจะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
0: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามอันนี้เสียงจากป้าหลวงเนอะเออใครได้ยินเสียงนี้ขจายปิ๊กเข้ามาวัดมาวาเนอะป้าหลวงจะเพี้ยววัดอะพระป่ากรุงเทพจะมาวัดเฮาละเด้อ

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

่าฟังอยู่ซับรู้เหตุผลถึงสตัดยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนั้นจังไหมที่เฮา

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

0: แค่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมืองใหม่

0: ป้าเขาจะมีอะไรเนี่ยป้า
1: อ้าวกูแค่ห่านแจ้งนะคนขี้ข้านฉันหลังเหงากินข้าวไงแล้วนอนกินข้าวจองยาแอวใครจะมาเอามึงหันฮะ
0: อีป้าจะไปห่านให้ดูให้อีป้าเคยห่านเขารีบงอกก็
1: เขารีบมันมาใจเชาะเมียเหรออันนี้มึงไปค้นมึงต้องเชาะหาเมียรู้มาไอ้
0: อีป้าตาเขาบอกผมจะเอาเมียคู
1: ฮะถ้ามึงได้เมียคูแต่นี่นะอีป้อจะขายนาปั้นเก้าต้นขามจัดการแต่งงานเฮ้อมึงไหนโรงแรมจนใหญ่โตนะบ่าจะบอกเฮ้อ
0: แต่บ่อยป้อ
1: โอ้ยเอาแน่
0: เออแล้วอีป้อคอยดู

0: ลุงจัดงานแต่งงานให้ลูกบ่าวเสียงเป็นแสนป้อมบอกกันห้องล้อ
1: เฮ้ยมันมาจ้างบอกอย่างใดนะเอ้า
0: ก็บอกตามพี่ตามน้องก็ได้เหรอ
1: บ่ใจนะคือว่าลูกลุงนี่เมียมันบ่ใจคนธรรมดามันได้เมียครูหรออ
0: ั้น
1: จัดแต่งงานไหนโรงแรมบุญยังชูนี่ไปเนี่ยยังได้แต่งตัวบ่เลอะเทอะชะกินอาหารจะเกียบงับงับกูกำแล้วชูจะจ้างกันวะเป็นอย่างอ่ะก็มีโอกาสจะจัดที่บ้านนี่ทำกรรมเน
0: า
1: ะ
0: ก็ล่างว่าได้กินยำหุ้นเส้นกระเปิ้ลสักถ้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้แน่นอนกะเท่าชะพายครูแถมช้ำอ่ะก็ได้จะบอกเนอะ
0: เจ้า

0: ายเฮ้ยเมียมึงเป็นครูบาใจกะมันอย่างมานอนลูกขวายมันบ่ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนกะ
1: โอ้ไปสอนหนังสือหนังแสให้หมอๆป้ออ
0: ้าวมึงบอกว่าเมียมึงเป็นครูบาใจกะ
1: บาใจเมียผมเป็นครูคือว่าผัวมันเป็นครูและผัวมันโดนไล่ออกแล้วมันละกันผมไปเอาเมียเก่าครู
0: เอองานเจ้าเป็นว่ามึงมาจุกูแต่งงานเชียงเงินเป็นแสนอีเจอนอกกูก็นึกว่าได้เมียครูเอ๊ะมีละนาปั่นเก้าขามกูนอเมียครูเมียครูเป็นว่าไปเอาเมียเก่าครูฮึ

0: ูเท่านะเมาแล้วเมานอนตายอยู่ฮะเนอะมันก็ไปหิบหาอย่าง
1: นี้หิบอย่างนั้นเหรอหิบพอตายพอเท่าไปดิตายพอรวยพอล่ำโอ้ยนี่กี่โมงเลยนะโอ้ยโมง
0: สามวันพอเที่ยงอะ
1: เออเจ้ามันสูบดีเนี่ยข้าก็ได้แล้วเขาจะรวยละเขาจะรวยเงินเป็นล้านล้านล้านล้านล้าน
0: รวยเน่นเน่น
1: บัดนี้แหละสู่พ่อข้าวเนี่ยพ่อหนังสือพิมพ์นะครับเปิ้นปลดคนงานออกเป็นร้อยร้อยปันปันคนเนี่ยเขาจะรวยกับเขาแล้ว
0: รวยอย่างไรเขาเอาเงินที่ไหนมือ
1: โอ้เขาก็ทำตัวเป็นเจ้าปอกอะเออฮือเหล็กฮือดวงฮืออย่างนั้นว่าบุญมีกรรมบางอย่างนี่เขาแม่เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ห้องเอากระขันตั้งกล้าข้าจะเป็นเจ้าปอข้าจะเป็นเจ้าป่อถันนูบินฮือสู่เป็นตั้งเข้าเนี่ยสู่สู่ไปซ้อเอาชุดฮือข้ากำผ้ามัดหัวการสันลงอันนี้มันเหมาะๆนะดีก่อนมีก่อนมีก่อน
0: จะเอาสันลงสันลงมันบ่มีสู่มีก็สิ้นยอกผืนเดียวเอา
1: ก็เกินแล้วไปกาลงทุนไปแปะไม่ให้กำข้าจะแปลงหอดีดีเหมาะดีดีแปะเหมาะข้อดีนะเขาจะ
0: ระวังเนอะก็ถาตัวบ่มีนะ
1: เฮ้ยจะไปหน่อยข้าจะจัดการคนเดียวรับรองสู่รอรับทรัพย์อย่างเดียว
0: จะไปให้เดือดร้อนถึงข้าแล้วกันเนอะ
1: เจ้าป่อธนูบินเหยียง

0: ือใช่กับมาเนี่ยปอดเข้าบ้านมาเลือกมาอย่างหุ่นอ่ะละอ่อนหุ่นอ่ะ
1: หลายคนน่ะ
0: สู่จัดการนะใครไปเตรียมตัวนะ
2: สวัสดีครับผมจะมาขอดูดวงครับเจ้าป๋ออยู่ก่อนนี้
1: เออไผ่น่ะ
3: อันผมขออันลูกปุ่นใต้ปุ่นแม่จะมาขอพ่อเมื่อกับเจ้า
1: ป๋อมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบ่ฮู้ว่าเปิ้นจะส่งก่อยอีเนาะ
3: ครับ
0: เล่นน้อยเล่นน้อย
1: เจ้าป๋อมาแล้วเฮ้ย
0: มาหยังจังหาบัดเดียวสิมาหยังกันนี่ออกบ้านมากี่กอง
1: อันหยังไปกี่กองเนี่ยเปิ้นว่าถามว่าออกบ้านมากี่โมง
4: โอ้ผมเขาก็ออกบ้านมาสัก 9:00 นน่ะครับ
0: ยังมาก็ว่าขี่สีลม
4: อันยังเอาไปลุม
1: ต้นถามว่าเตโอมาก็ว่าขี่สี่ล้อมา
2: ขี่สี่ล้อ
1: รถสี่ล
0: ้อเอาขี่ด้อยมาหรือเปล่า
4: อันยังขี่ด้อยบ่ได้น่ะ
1: เอาของกินมาฮื้อปอกก่
4: อบ่ได้เอาหยังมาชักหยัง
0: บ่เดี๋ยวนี้สู่ต้องการอันใดจะฮื้อเจ้าป้อธนุบินช่วยเหลือว่ามา
2: คือว่าผมเขา3คนเนี่ยจะมาขอดูดวงว่าบ่เดี๋ยวเนี่ยโอ้ชะตาชีวิตมันยังบ่ล่ำบ่รวยชะตัวมันเป็นยังไงจะมาขอเนี
0: ่ยดูลักษณะสู่เขามื้อนี้บุญมีแต่กำบังแต่บ่เป็นหยังถ้าสะเดาะเคาะแล้วถูกจะดีจะร่ำรวยมั่งมีเงินทองฮือเอาจ้างมาคนละหมู่
1: อดโอ้เอาจ้างอย่างคนละหมู่ก็มันจะจ้างก็บ่มีนะจ๊ะป้อ
0: จ้างมันอยู่บักไก่มันอยู่ในลังที่เป็นปวกจบโฟ
4: จ้างปวก
1: จ้างปวกจะกินเบียร์เป็น
0: ลังเกียบพี่มักได้ก
1: ็ได้ครับจ๊ะป้อได้ครับ
0: ขาดใจอีป้อก็จะช่วยโซช่วยอีป้อก็จะช่วยโซเอาแล้วเนอะฮึกเยี่ยมจ้างมาภายใน3 วัน7 วันถ้าเป็นอย่างนั้นอีป้อจะช่วยโซมาได้สวัสดี
1: โอ้ใช่
2: เจ้าป้อ

0: ตั้งแต่เป็นเจ้าพ่อมาเงินเป็นปึกปึกหญ้าวกนั่นไม่เนี่ยดีละมันมาอยู่ก็ดีละเขาจะได้เอาชัดตังเอาช่วยเอาแหวนอะไรที่เขามาตานึงเขาดิชดไปเอาเมียใหม่
1: สวัสดีเจ้าพ
0: ่อไอ้เหลือเหลือน้อยเหลือน้อยมันยัดสังห
2: ามันเหลือน้อยเหลือน้อยเหลือน้อย
0: เออถิวปากันมาหาพ่ออย่างนี
1: ้วันนี้นี่นะผมจะว่าจะมาบ่ดูดวงผมแต่จะมาดูดวงเจ้าพ
0: ่อดูดวงอะไร
1: ว่าเจ้าป่อนี่จะตายเมื่อใด
0: เจ้าเฮ้ยเฮ้ยจะมาแน่ครับ
2: นี่เอาเงินมา
3: เงินมาคันนี่สู
0: ปืนปืนปืนเขาจะมาปืนเจ้าป่อ
2: เฮ้ยเงินเอาเงินไหม
1: งับไว
0: ้เออเออเออเฮ้ยประเดี๋ยวนี่สูเขาเอาเจ้าจางไปหมดแล้ว
3: แล้วเจ้าป่อจะมาช่วยสู
0: เออเจ้าป่อโล่นหนีตะไดนั้นจกปืนบอกแหลกแล้วก็เนี่ยเปิ้นว่าเจ้าป่อธนูบินธนูบินเงินบินไปหมดแล้วสู

0: เจินเจ้าเจินเจ้าของแปลกๆมีตั้งเพนะเจ้าโอ้ได้ขายแล้วเว้ยหมานหมานหมานหมานหมานหมานหมาน
1: เป็นยังกี้บ่หืออีวานเวอร์ไว้แบบกูก็ว่าผัวกูอย่ามาหวีผมเริ่มแลตึงวันเป็นว่ามึงมาหล่อผัวกูแหละ
0: ฮะอีคำดอทคอมมาหล่ออย่างไร
1: ก็ค่ะผัวกูตะกี้แล้วหมานหมานหมานเนี่ย
0: กูเรื่องขายหัวนี่อย่างฮะกูว่าหมานหมานหมานอันหมอกประมาณต่ำสี่อ่ะกูจะเอามาหยั่งหยั่ง
1: ปออย่าไปปากนะก็มาซื้อครัวกูนี่เฮงเฮงเฮงเฮงเฮง
0: อ๋ออ๋ออย่างอีบออีคำดอทคอมอยู่ในห้องหากับหัวกูลักเมาหัวกูแหละ
1: เอออีมูนอีเมลกูยังมาหันหน้าหัวมึงกับเต๋อว่าหัวมึงเป็นคนอย่างใดว่ากูเมาอย่างใดเหรอ
0: ก็เฮงเฮงเฮงอยู่ในห้องหากับจื่อหัวกูกับหัวกูจื่อไอเฮงลูก
1: อ๋อให้เป็นว่าไอเฮงอินเทอร์เน็ตนะหัวมึงกะกูจะเอามายิ่งยังหัวกูนะไอหมานไอซีคิวก่อนนะย่ะ
0: อ๋อไอแต่งไอหมานไอซีคิวไอหมานไอซียูกะ
1: มึงจะปีปากอีวันไวเวอร์เว

0: มาวันนี้ไผ่จะใส่เซเนอร์ข้าจะเปิดวันนี้แล้วเนอร์
1: ข้าใส่ไปแล้ว
0: เอออันนี้มาแต่เนี่ยเอออีคำดอทคอม50อีมูลอีเมล55อีวันเวอร์ไวเว็บ30มีไผ่แล้วบ่
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เสียงอันฝากมาใส่ตัวนี่เปิดมาได้มา
0: ไหนกวยโอ้ร้อยเก้าสิบเป็นว่าเจ๊เสียงอันนี้ได้นี
3: ่โอ้ต้นมันเต่าใดเนี่ยมาเดี๋ยวเนี่ยดอกมันร้อยเก้าสิบอะ
0: ร้อยแม
3: ่โอ้อย่ามาใจถึง
2: เฮ้ยเจ๊เสียงอันเห็นยัง

0: มามีแล้วมามีแล้วมามีแล้ว
1: มามีอย่างอีโมนี่เหมียวฮะไฟไม่เหินมึงกะ
2: ก็มาประจักษ์ซอยมึง
0: มาเดี๋ยวนี้นะปวดเจ๊เสียงอันหนีไปตัวเมียน้อยเอาเงินไปตัวเหี้ยตู้เย็นทีวีเอาไปหมดมาเหลืออย่างสักอย่าง
1: โอ้แล้วอย่าไปเดือดร้อนอย่าก็ปล่อยให้ไปให้บ่อน
3: มันจะเหลือของตัว
0: ก็เจ๊เสียงอันก็เจ๊ฉันเองน่
1: ะ
0: จ้า
1: เป็นมาเจ๊เสียงอันนะมึงก็อีมูนี่อีเมล
4: ป้าป้าไข่บะฮู้มาหา
1: ไข่แฮมมา
4: ไข่บะฮู้เอาผ้ามัดหัวมีหนวดตอย
1: ว้าย
5: สวัสดีครับแม่ค้าทั้งหลายครับ
6: มาสวัสดีใส่ไผ่มีไผ่นี่สักคน
5: อีนี่ไปไหนหมดครับ
6: ล่นกระแตกนั่งดึงไปทางไหนบะฮู้แล้ว
5: แล้วผมจะเก็บเงินกับใคร
6: โอ้เงินนี่บ่ได้อะน้ำมันหมูมีห้าสามขวดเอาเถอะ
5: เยื่อไอ้1,000บาทไป1,200บาทมา10,000บาทไปหายเสร็จหากิจจับ

0: เสื้อปอกมึงปาดตะกิ่งลำไยอันน่ะเมื่อก่อนมันบัดตายมันไม่ใส่น้ำลำไยกับอีแม่แม่อันเสื้อปอกมึงแล้วแม่งอมแม่งอมโอ้ยน้อ
1: โอ้ย
0: แม่งอมอ
1: ีแม่ก็จะไปกุดนักกาคนเดียวจะบัดสะใบเห็นแล้วนะปิ๊กไปนอนพักผ่อนที่บ้านก่อนเถอะกำเดียวไอ้เอกก็เลิกงานมาแล้วป่ะ

0: อีแม่เป็นได้พ้องพี
1: ่ถ้าจะรับละกะเอออีกเนี่ยอีแม่มันเดือดง่อมนะพี่ว่าเฮาเสาะผัวใหม่ให้แม่สักคนบ่ตัวจะได้หายง่อมหายเหงาพ้องอีบ่ฮู
0: ้อีพี่เขาว่าไปเลยแค่หานแหวนของอีป้อเมื่อซื้อขึ้นมาเป็นสาวอ่ะไม่น้ำตาก็จะเป็นสายเลือดอ่ะจะมาอู้เรื่องแฟนใหม่ผัวใหม่เพิ่นมาเอาเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่ละเพิ่นบ่คือจะอ่าน
2: อีพ้องกูขอตบปากบ่อีคือแม่มึงกำลอเป็นลูกเป็นเต้าบ่ฮู้จักใจกูถึงว่ากูง่อ

0: โอ้สวัสดีเซลโหมาได้ปากกับจันเมินแต่ลูกหลายคนแล้วกะฮะ
1: โอ้มีสองคนแล้วเซลร้องมีแล้วกะ
0: ยังนะข้าจะมาหมีเตี้ยวเฮ้ยข้ากับเมียข้าเนี่ยมันอู้บะเข้าหูกันนะพิษกันเถียงกันตึงบันกรรมข้าเนี่ยการมาข้ามกะหาว่าข้าไปกินเหล้าเนี่ยการมาเจ้ากะหาว่าข้าได้ขี้ขานวันนั้นไหนพบมาได้อย่างลูกวิ่งเนี่ยเงินกันลูก
2: ล้าน
0: ตาดำกุมมือมันสองเบื้องกันเซล
1: ตาเมียเซลกะ
0: ตาข้าเนี่ยกะ

0: ู้เรื่องเมียนี่นะเสี่ยวสู้เมียข้าบ่ได้สักคนนะจะบอกเถอะใจดีเก่งก็เก่งตั้งชื่อก็เป็นเปลี่ยนชื่อก็เก่งนะเสี่ยว
1: อันเมียเสี่ยวก็เป็นหมอดูกับอันก็เปลี่ยนชื่อก็เก่งตั้งชื่อก็เก่งถ้าอย่างอันถ้าข้ามีลูกนะจะไปขอเมียเสี่ยวตั้งชื่อลูกข้ากำเนิด
0: บ่ใจมันเก่งที่เปลี่ยนชื่อคือข้านะตึงวันเนี่ยแบบใหม่ๆทั้งนั้นบ่ซ้ำกรรมสักวันนะจะบอกเถอะ
1: โอ้มันอย่างไรหมอ
0: ก่อนเวลาข้าปิกบ้านดึกดึกดื่นดื่นเก่งขึ้นเมื่อใดนี่นะเซียวพอข้าครับเปิดประตูเข้าบ้านดังเอ๊ดนี่นะเอาละเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อข้าละปิกบ้านละกะไอ้วอกปิกบ้านละกะไอ้เท่าบางคืนมันเปลี่ยนชื่อว่าปิกบ้านละกะไอ้ควายเอ้ยนะเซียว
1: โอ้

0: ใจตกใจได้หัวคิดเล่าว่าจะเจ้าจะแจ้งยังมาเข้าบ้านมาเตื้อหันอู่ละกับมาปอดีไอ้เท่าป้าไผ่เข้ามาตัวแหมมะ
1: ยินดีเชียวที่มาส่งข้าถึงบ้านเนี่ยเชียวจำได้ก่อนเมื่อสมัยเมื่อเขาเป็นละอ่อนป้ากันเมื่อใดเขาก็เล่นตายปัญหากันวันนี้เขามานึกถึงความหลังเขามาตายปัญหากันบ่เชียว
2: โอเคโอเคเชียวอันข้าจะตายก่อนแล้วนะเสียเนี่ยระวังปลาอะไรเอ่ยผู้หญิงกลัวที่สุด
1: มันต้องปลาดุกเที่ยวมันปักมือเจ็บหมู
2: ปลาทุกปลาที่ผู้หญิงกลัวที่สุดคือปลาเข้าไป45ยังไม่ได้ผัวเตือเสียว
1: ม่วนดีเฮ้ยอันข้าตายพ้องเยี่ยมตัวระวังปลาอะไรเอ่ยที่ผู้หญิงโมโหที่สุดเอ้า
0: ป้าป้าเข้าไปตีสี่ตีห้าหัวข้ายังมาปิ๊กเข้าบ้านมาเตื่อข้าก็เลยเคียมมีดงกป้าป้ามันบัดเดี๋ยวเนี้ยระวังเคียมตัว
2: ไอ้เชียวเขายังแยกกันดีเนี่ยเชียว
1: แล้วเขาก็ป้ากะ
2: ป้ายังไงเชียว
1: แล้วเขาก็ป้ากันโลนนะกะ

0: ผมขอตั้งชื่อให้ใหม่เถอะครับก้าขายอันใดก็บ่ล่ำมารวยชื่อก็มันเป็นกาลกินีอ่ะก้าครับ
1: เออแล้วถึงวันนี้ทำมาหากินอะหยังเนี่ยฮะ
0: ขายก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งมันเป็นอย่างไดเพื่อนมีกับน้ำข้นน้ำใสอันกะ
0: น้ำนิ่งนะโอ้ยน้ำมันตึงบัดเดือดนะไข่ตึงมาซื้อน้ำนิ่มผิวอาจารย์ตั้งชื่อมาให้หน่อยเถอะ
1: เออถึงวันนี้ชื่ออะหยังเนี่ยฮะ
0: ชื่อต้อยครับ
1: ต้อยตอเต่า
0: ครับ
1: เป็นกาลกินนีรู้นี
0: ่ฮะ
1: ต้อยนี่มันต่ำต้อยต้อยติ่งต่อแตะติดตีนต่อแตะเอาชื่อนี้ดีกว่าดีแน่เลยอะ
0: ชื่ออย่างข้าพเจ้าขอให้มันมีต่อเต่าด้วยนะข้าพเจ้า
1: เออเอาชื่อตักตวงดีกว่าตักแล้วก็เอามาตวงตวงแล้วมันจะเต็มตุ่มเต็มไหบะเมินมันก็ติ่งรวยล่ะนี
0: ่ชื่อตักตวงบ่ใจต่ำต้อยขอบคุณข้าพเจ้า
1: เออโชคดีหนึ่ง
0: ครับ

0: ปู่ต้อยมากินเหล้าแถมแล้ว
1: เอ๊จะไปห้องชื่อเก่านะชื่อใหม่นี่ยังมาห้องชื่อตักตวงเพิ่นเปลี่ยนใหม่แล้วนะ
0: ตักตวงค่ะการบ้านน่ะยังมาเนี่ยซักยังได้การนั่งตวงเหล้ากำตองกำตองชื่อปู่ตวงตองน่ะกัน
1: เอ๊จะไปอ้วนน่ะมันเครียดนะดังวันน่ะเงินบาทก็ลอยตัวนี่ถ้าน้องบ่ชอบชื่อนี้ให้ไปเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้ที่อาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: โอ้มานี่มานี่มาล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวก่อน
1: ไม่กล้าไม่กล้าขอเล่าห้ามต้องเหรอ
0: โวยโวยแหละโวยโวย
1: ไปแล้วไปแล้ว

0: อาจารย์ครับอาจารย์อยู่กับครับ
1: มีอย่างแฮมอนะฮะ
0: โอ้มีปัญหาแฮมนะครับ
1: มีปัญหาอย่างแฮมอหึ
0: กับเรื่องชื่อเนี่ยครับ
1: มันเป็นได
0: เมียผมมันชอบนะชื่อตักตวงเนี่ย มันบอกว่ามันตวงกันเล่านะครับขอเปลี่ยนใหม่ได้ก็ครับ
1: โปเอาอย่างใดก็บ่เตือนี่ฮะเอาชื่อนี้ออกชื่อดำรง
0: อ๋อดำรงก็ครับ
1: บ่ใจดำรงดำรงพอฮัลโหลกินเหล้าดีลูกหน้าตาดำกำเศร้าดำลงดำลงฮะถ้าจะเป็นเอ็ดระบบหูเนี่ยอ
0: าจารย์แปลว่าอ่านค่ะเอาดำลงดีกว่าถ้าอ่านดำลงนี่มาเอาได้นะ
1: ดำลงน่ะดีที่สุดละ
0: อย่างอ่านแฮมอ

0: đi, mà bạch đi mà khi sẽ vắt.
1: Nó bùm.
0: Phải ra mồ.
1: Nó bùm.
0: Ê, nhận dây làm đứa này hẳn tùa vô mà hoang. Bùm, bùm, bùm. Phải bà.
1: Là, xa mà xích. Xì sốc. Chạy mà hiện đi đi.
0: Ô, thèm lạ. Khai tài làm lửa bà. Bứt xám chốc, bứt xì sốc. Khôn tài ni sắp bay. Nó non nấy lòng khôn bế ni hị. Bố bà tăn.
1: Cái lúc tôn bà nửa nè.
0: Ôi, bà mì, bà mì, bà mì. Cháu cần phải cố khó vào ni. Còn tướng bà mì.
1: Cái nhận đây làm lửa. Phô mát kép mất đây mất đây. Cậu bế ăn bà mì mà đến xì sốc lên nè.
0: Bẹt chốc quá chẳng lối. Còn đang luôn tướng bà mì.
1: Nè. ลุงปุ่มผมก็คิดว่าถ้าลุงปุ่มจ่ายสมาชิก4ศพนี่แล้วผมก็ว่าจะฮื้อลุงปุ่มเนี่ยจะเสนอชื่อลุงปุ่มเนี่ยไปวางผ้าไตบางสกุลนะผ้าไตบางสกุลเนี่ยโคนมาให้บัดดีคนธรรมดานี่นะจะบ่มีโอกาสได้ไปวางนะ
0: นี่หรือปวดสตะกี้หลานก็ยังบอกว่าอีล้ําเหลือบัดทวัดสิลุงฮื้อไปเลยครั้งหน้าทําชมอ่ะจะได้บ่นี่ชบร้อยห้าสิบอย่าง
1: ร้อยห้าสิบ
0: โอ้ชีชบมันหกร้อยฮึดเจ็ดร้อยห้าสิบเหลือทำห้าสิบจดเล่าเลยหลานเฮ้ย
1: เลยบอก
0: เป็ดอันว่าบัดต้องถอนเป็นแปดร้อยเอาไปเลย
1: แ
0: ต่อย่าลืมนะลุงต้องได้วางเนี่ยนะ
1: ลุงปู่มีน้ำสกุลเนี่ย
0: ปุ่มบัดลุงทุ่มหนุ่ม
1: อ๋อนั่นจะอันกับน้ำสกุลนี้ที่เขียนเนี่ย
0: เหรอแน่แน่นอน
1: เ
0: หรอ
1: เตรียมไว้เนอะ
0: จะได้วางผ้าใจ
1: วันพุกนะสุกจะไปวันพุกนะ

0: ในนามของเจ้าภาพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในงานชาปนกิจในครั้งนี้ต่อไปนี้ในนามของเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติมาวางผ้าไตรปังสกุลขอเรียนเชิญ
1: เดี๋ยวแบ่งโคเสื้อดี
2: ๆถึงเวลาแล้วบอก
1: ไปเลยไปเลย
0: แม่เลี้ยงศีลาก๊อปแก๊ปทองคำมาเป็นผู้วางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โคชก
3: เป็นยังครับ
2: บัดเจ้าจื้อลุงกันนี่ลุงปุ่มบรรลุมทุ่มนุ่มนี่บะหมี่จื้อกันนี่ฮะ
0: แม่เลี้ยงศีลาเปิ้ลเอามาคนเดียวครับ
4: ว้าเฮ้อมันโห่อย่าพ่องว่าไผเป็นไผ
2: กูแค้นชกบัดจะมีวันเดียวบัดจำไว้

0: เฮ้ยมีเรื่องศิลาโซฟนี่อย่างแต่งตัวงามแต่มาเรื่องได
1: ้แน่นอนอยู่แล้วงานนี้นะไม่เลี้ยงจะได้วางผ้าหำละลูกห้อมไปถึง300ก่อนนะ
0: อ๋อท่อแน่นอนก็ได
2: ้ป้ากันแถมแล้วเราพี่น้องเรายังบัดตันถึง7วันลงแถมแล้วเอาละเพื่อเสียเวลาเหมือนอย่างเพิ่นว่าหมู่4มักซ่าหมู่5มักใหม่อันรับต่อจากนี้ไปผมจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติได้มาวางผ้าไตรปังสกุลท่านผู้มีเกียรติผู้นั้นก็คืออ
3: ้าวมาเลยขอมาได้จับกำ
2: พ่อหนานปุ๋มบะลุมทุ่งหนุ่มเป็นผู้มาวางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
1: โอ้โหขอศกบ่ใจกล้าไม่เลี้ยงบ่ใจกล้าวางไม่เลี้ยงหอมไปแล้วนะ
4: เสียใจอดผ้าไตรปังสกุลนี่ป้นนานเอามาเองฉันด้วย
1: โอ้โหยิ่งนี่มันบัดถูกเนอะ
4: ถูกปะทุกปะหัวบ่มีปัญหา
5: อย่าเมาเถียงกันฮะ
2: ไอ้เชียง
6: ไอ้อู้น่ะ
4: เฮ้ยอยู่นั่นน่ะ

0: วัสดีเจ้าแม่จันสม
1: โอ้มาจากที่ไหนเนี่ยไอ้น้อย
0: โอ้ข้าเจ้าก็ละอ่อนเจ้าบ้านหอนเนี่ยเจ้าข้าเจ้าไข่หูเกาเงาจังซอที่ดีเป็นอย่างไรเจ้าแม
1: ่โอ้เจ้าซอที่ดีต้องซื่อสัตย์ไอ้น้อยหากงานเปิ้นที่ไหนก็ต้องไปที่ห้านไปใจว่าที่นี่แปงที่ห้านถูกสวะเหี้ยแล้วก็ไปตังแปงอังอีบัดดีเนาะเจ้า
0: เจ้าเจ้าแม่เฮียนซออายุเท่าใดก็
1: อายุ16ปีไอ้น้อยไปเฮียนซอใหญ่แล้วลูก
0: เฮียนมาเมินก็เจ้า
1: เออแม่เฮียนได้เดือนเดียว
0: แล้วมาเดียวแม่อายุเท่าใดก็
1: อายุ71เจ้า
0: โอ้70ปลายบัดเดียวไปซออยู่กับแม
1: ่ไปกะเปิ้นต้องการแม่แม่ก็ต้องไปซอเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่แม่ไปได
0: ้โอ้เจ้าคือเจ้าใครเฮียนซออ่ะแม่เลยถามใครฮู้บ่ได้เจ้า
1: เอาเลยถ้าไผสนใจจะเป็นจ้างซอที่ดีแล้วก็จะสืบสานวัฒนธรรมให้กว้างขวางต่อไปแม่ยินดีสอนฮือเน้อฮือปากันมานะลูกเน้อ
0: เจ้าขอบคุณเจ้าแม่
1: โชคดีนะลูกเน้อ

0: ันใดบ้านแม่จันสม
1: อันเนี้ย
0: แล้วแม่จันสมคนใด
1: คนเนี้ย
2: อ
1: ัน
2: เนี้ย
1: โอ้มันเป็นยัย
0: อย่างมาเท่าม
1: ัน
0: แล้วเป็นจะซ้อมมาเมื่อละ
1: เมื่ออายุ16ละ
0: ถ้าหมู่ซอได้เมื่อ16บัดนี้อายุเท่าใดก็
1: 70ปลาย
0: โอ้เท่าเหลือแม่เฮาแม่เฮา80งามเหล่านี้ก่อนเด
1: ้ออือ
0: แล้วลองซ้อมฟังสักกะมั้ย
1: บ่ท้อจะซ้ออย่างใดมันมีเป็นหมื่นเป็นแสนกำซ้อยาวซ้ออย่างใดอ่ะ
0: ซ้ออย่างใดก็ได้อ่ะคะแหนมที่เปิ้นหน้าดีหน้าดีฟังนะอันใดอ
1: ๋อสีน้ำเงินไดออนปากตักก่อนใครเฮ้อเปิ้นหักแป้งสลิดงามตา
0: โอ้บ่ใจบ่ใจบ่ใจบ่ใจอันนี้ซ้อบ่ถูกบ่ถูกแต๊ะซ้อบ่ใจ
1: ถูกมันเป็นยังไง
0: นี่เปิ้นซ้ออย่างอี
2: ไก่น้อยน้อยตกถังเข้าแสนไปไหนบ่ได้อยู่หั่นกินหวานคำจิ้มแลนะ
1: โอ้ยอันนี้มันหมู่บัวปืนน้ำลูกนี่บ่าลวกก็แล้วก็ไข่ลวกบ่าหูแล้วก็ไข่หูอย่างเอ้ล่ำเหลือเจิญปูนคันใด
0: เออสวัสดี
1: อะไรหูเกือบเนี่ยเปิ้นว่าเกือบตึกเกือบตึกเต้ากุ้มคันใดตกคันละบ่

0: ่จองเหี่ยพ่องนะไอ้น้อฝนตกฝนหามแบบเนี้ยบ่ได้ไปไหนเนาะก็เดี๋ยวน้องจะปูสลีใหม่ๆฉีดน้ำหอมมือหอมเนาะไอ้น
1: ้อจะพี่ปักหันเมียป่นเตี้ยวไก่หอมจับจับเมียตัวเก่าเตี้ยวไก่สับเนาะสมบึ้งเว้ยบ่เทียบจังเลยเนี่ยสูอยู่บ้านเด้อข้าจะออกไปซอดเติมพลังสักหน่อยคืนนี้รู้ผล
0: ไอ้เอ๋ยบ่ดีไปเหมือนนายน่ะ
1: บ่เทียบจังเลย

0: ย้ายไอ้บุญกรมบ่ได้ปะกันจัดเหมือนไอ้หยังน่าเหี่ยวยุบยับเนี่ยตาอย่างมันว่าหิงไฟพ่อเตียวตางอย่างหัวฉันหลับเวิ้งสงสัยได้กินน้ำมะพร้าวบ่ได้เหี้ยก้า
1: วังนี้บ่ให้มีมาหูการหูงานแล้วไปกินยังก็บ่ให้ล้ำเมียก็กวนตับหัวจินแน่นโอ้โ
0: หใครมีบ่ามีแห้งมีกำลังบังชาพ่องก็ขอเฮาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะวันนะแบกจ้างเก้าตัวกันเนอะ
1: จ้างเป็นๆนี่นะ
0: ว่าใจจ้างแกะฉันลัก
1: ไอ้บอกจะมาอู้เล่นเนอะเนี่ยไอ้ข้าได้ยาบำรุงกำลังที่มันแบบไอ้ปิ๊บดังไก่ๆแล้วมี
0: หรอโอ้มันมีก่ะมีหลายชุดเนี่ยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะ
1: ไห
0: นหนึ่งมากระทืบลง
1: เล่าจะดองอ่ะ
0: เออสองหงเล่าปีนนี่สามดินกลางกองสี่ฉากมองแม่เมียหายห้าควายชูคอนหกงอนไถฮักโตโตโตโตโตก็ไอ้บุญก้อมกินหกชูนี่เหลือกิน
1: เหลือซุปเปอร์แมนกันเน
0: าะโตโตโตโตเหลือป้อมอายได้ยาขมวุ่น
1: เลยอันละเหลืออันยอก

0: ี่แก้วไอ้บุญก้อมหัวพี่แก้วเปิ้นสั่งมาว่าเฮือเคลียร์พื้นที่คืนนี้ระเบิดจะลงอีเน่อ
1: ระเบิดอะหยังอีน้อง
0: บ่ฮู้เน่อหันนั่งกินเหล้าตัวไอ้ตาเหล้าลงบอกกันเป็นสูตรเป็นสูตรมีแผ่วมากกระทืบลงหงเหล้าปิ่นดินกลางกองไอ้ว่ะ
1: แอนแลผัวพี่ถ้าจะเติมพลังมาเต็มสูตรเฮียก้าดีดีดีวันนี้ซ้ำเป็นวันครบรอบแต่งงานใหม่แห่งซ้ำ
2: พี่แก้วพี่แก้วมารับเจ้าบ่าวก่อน
1: ฮะผัวพี่มีไหนที่รักจ๋าย
2: ุฮ่ยุบเหล้าเฮียกลางกองปุ่นเฮาเอามาบะแปะโปโตโตโตโตทำมูสังโคคออ่อนเกินน่ะกินเพียวๆเก้าเกี้ยวยุบว่ะ
1: เฮ้ยปู่ห้าเท่าตายเหี้ยตะมึง
2: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหงเหล้าปิ่นดิ้นกลางกองฉากมองแม่เมียหายออกฤทธิ์ละบ่ยุบ

0: ็ดี
1: นั่งสวนอาหารกันเนี่ยเนาะมีดนตรีด้วย
0: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
1: มาเป็นยังเขาจะแปลเป็นภาษากระเมืองเฮ
0: ้งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: เพลงยัง
0: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
1: ก็บะแจ่บะฮ้ายบะดี
0: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
1: กระเบิ้มเมื่อคืน
0: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉดเนาะ
1: แกงส้มปลาสะเด็ดจี้ใส่ผักหนองโป้ง
0: แล้วก็เอาผัดหน่อไม้ใส่ผักตำลึงใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
1: แกงโฮ
0: ะอ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
1: อ
0: ้
1: าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงโฮะหมดแล้วเจือกอ่ะ
0: เหรอ

0: อยป้า
1: เยาะจงไปจงเชียต่อใจ
2: ทุน
3: ฮะ
2: เขาว่าอะไรอ่ะ
3: อ๋อพนบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักกงเนี่ยก็ปอใจอ่ะวะ
2: เหรออ ่
3: า
1: เดี๋ยวไปจอเมื่อเชยจงฉาใช้ชวนเตาคอ
2: ละนี่อะไรเนี่ย
3: อ๋อพนบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยค
2: อ
1: ไปมั่วกะอวยยิ่งหยาไปหลีกเกจใจโจใช้เดาใช้
2: อะไรยิ่งหยาต่อใช้ต่อใช้อะไรเนี่ย
3: อ๋อพ้นว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตให้ไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช
1: ่อ๋อคุณนี่อู้ไปเลยมหาถูซะค่ะ
3: โอ้อู้ไทยได้กะ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: ฮัลโหลเวลคัมทูเชียงใหม
1: ่ฮัลโหลแฮ่อูได้ด้วยแ
0: ต่สบายเคยไปเมืองนอกมาแล้วฮัลโหล What is your name
2: My name is Winton
0: เฮ้อเขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โหชื่ออย่างคนเมืองแต
2: ่ How do you do
0: เยสเขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: กะโอ้ถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from
0: เยสเขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาไทยอย่านุ่งม่วนให้สบายเดียวเนาะ
2: You are stupid
0: เยสเขาบอกว่าให้รีบเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: ว่าได้พี่นาน
1: เฮ้ยบักก้อนกูขอร้องห้องกูว่าหลวงแม่เหมือนเดิมเต้เจ้า
0: ซิกออกมาเปิ้นก็ห้องพี่นานน่ะก้า
1: วายหยาบคายตาคอเราะร้าย
0: ถ้าจะอี้บ่าวน้อยจะนับถือก้าก
1: ูบ่ต้องการความนับถือกูต้องการพารัว

0: ตัววันนี้งามแต่เต้นเ
1: ฮ้ยบางงามด้วยจะใดไปเสริมไปแต่งมาละหรอ
0: โอ้ยงามแต้งามตักงามนักงามหนางามเหมือนเทวดาติดข้างฝาล่อง
1: เฮ้ยขอบคุณเจ้าที่ชมเหอกรรมลุนนี่มึงด่ากูกะ
0: ด่ามาใดปนชมไปย่ะ
1: เฮ้ยปิดตักนะมึง

0: ตอนเป็นตู้เจ้าอยู่ในศีลกินในธรรมมีกฎมีระเบียบทำผิดก็บ่ได้กูตัดสินใจซิกออกมากรรมนี้ละบ่อทั้งสวยทั้งหวานจะไปการไปงานกูก็สะดวกสบายจะจีบป้อใจจะต๊อกก๊อกบ่าวน้อยอย่างใดก็ได้ไผ่ตึงบ่ว่าละเจ้า
1: เอาเตะตามใจหลวงแม่เตะจะเนี้ยจะได้ก็ตามใจเตอ

0: ยังมาซ่อมแห่อยู่ไม่จะได้ไปเมื่อใดน่ะ
1: ช่อมหน่อยเด้อแถมแต่ว่าไปเจอต่อไม้ปุ๊ดนี่หน่อยนี
0: ่เอ๊ะเขาจะไปทางใดหาวะเนี่ย
1: ไปไหนก็ได้ที่ฉีท่าจะมีป่าหนักๆน่ะบะเออแถมเอาไปทางหลังบ้านเนาะไปทางหน้าคนมันหลายนะ
0: วันนี้ถ้าเอาได้ป่านักนะเฮาซ่านะลุงใจเน
1: า
0: ะ
1: ป่าแต่เปิ้นว่าบ่ดีว่าเฮียกอนมันจะแกนมันจะแกน
0: ลุงใจแกนบ่แกนอะลุงใจรอพ่อฮั่นเหรอ
1: ฮะแม่มันโอ้ย
2: จะไปตอนแห่ตั้งใดเจ้าลุงใจไอ้แซม
1: ฮ่าแม่บ่เฮ้ยแต่กลัวปะคนหลายก็จะมาปะใช่แม่มันมันก็มันตะมันว่าพ่อนะสงสัยถ้าจะมันลูกแฝดละหน
0: อเออนะลุงใจจะไปถามประมาณนะไปไปไปไปไปมันมันมันมัน

0: ไอ้แคมมันมัวไปช่วยล้างแห่มันเขาจะเปียไปลิมหลวงนี่ใครเกิดโอ๊กเขาไว้ก่อนเอ้าไอ้แคมข้างหน้าเขาปะแม่มันนะได้จัดนักหนูเนอแคมเนอะ
1: เอออย่างบอกว่าตอนลุงใจเนี่ยแบ่งป่าเอาตัวใหญ่ไปไว้กลางตักติ๊กเนี่ยก็ไม่อย่างไรนะ
0: เว้ยมึงจะไปอู้อันกับแคมแม่ตัวกันมันแบบม่วนนะบักเอาไปเดียวแบ่งละช่องปูนข้างหอยนี่เอามาเอาว่าบอกเปิ้นว่ากินหอยห่วมกันมันจังนายกันนะแชม
1: โอ้เขาบ่เชื่อลุงใจกินสตางกับแบ่งป่าบ่เต้ากันเนี่ยมันจะนายกันตอนนี้แล้ว
0: อ่ะมึงจะเอาปูนได้กันแล้วแต่ลุงจะเอาปูนนี่เอา
1: โอ้คนแบ่งอย่างมาเอาปูนกับตัวเก่าอีเนี่ย
0: ก็จะไปง่อยนักเถอะไอ้แชมป่ะกูจะไปล้างตีนล้างมือกูก่อนนี่อันละเจ็บแหวหมด
1: แบ่งมาเต้ากันโน่นี่ลุงใจเนี่ยฮะเล่นเอาปันริมหลวงใส่ในกับอกนี่บ่กำเดียวลุงใจจะรู้สึกถ้าจะเปลี่ยนน้ำปลาดุกเนี่ยเขาใส่แตนนี่ก็มาออกมาปันริมออกมาลุงใจปีกกับแม
0: ่เอ้าอังลุงจะตอดตะมีแถมสักหน่อยก่อนดีกว่ามึงปีกก่อนเตอร์แ
1: ฉมโอ้มาด้วยกันก็เมื่อเตอร์กันมาก่อนมาลุนจะได้ไปไปปีก
0: มาปีกเถอะนะ
1: ปีกไป
0: ปิ๊กก็ปิ๊กบักแฉม
1: โอ้จะปี้เราเกิบมาติ้วยังอ่ะซุบล่ะ
0: โอ้เจ็บตีน
1: เจ็บตีนก็ซุบเกิบนะจ๊ะซุบล่ะ
0: ก็กูบาดซุบ
1: โอ้ซุบซุบมาเดี๋ยวนี
0: ้บักซุบก็ซุบบักอะลาลาอะลาฮ่าลาลาอะลาโอ้โหแฉมปลาลิมจะได้ว่ามีเงี้ยงเนี่ยแฉม
1: ก็มันป่าขี้รักลุงใจมันก็เปลี่ยนพันหวยอย่างนี้ครับ

0: สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับกระผมสสคนเก่าหน้าเก่าๆมาปะบรรดาพี่น้องแถมแล้วครับวันนี้ผมมาเพื่อจะมาแถลงการเกี่ยวกับผลงานต่างๆที่หมู่ผมได้ทำเอาไว้ใครมีอันยังข้อข้องใจถามได้เลยครับ
1: ท่านสสครับ
0: ครับผม
1: ผมขอถามหน่อยนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: คือเขาว่านะรัฐบาลของท่านเนี่ยอุ้มคนรวยมาช่วยคนจนแม่นก็ครับ
0: คนรวยนะครับเปิ้นเคยอยู่อย่างสุขสบายจะฮื้อเปิ้นมาตุกมันยากอย่างคนตุกคนยากนะมันเป็นไปบ่ได้ประเทศเฮาเนี่ยจะต้องมีคนรวยแล้วก็มีคนตุกถึงจะสมดุลกันนะครับถ้าหากว่าเปิ้นมีคนรวยเปิ้นก็จ้างคนจนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนทุกข์คนยากอย่างเฮาเนี่ยเคยอยู่อย่างทุกข์อย่างยากเข้าดินเข้าหญ้าเฮาเคยเห็นแล้วชินเห็นแล้วแต่คนรวยกับครับเปิ้นทุกข์เปิ้นยากเนี่ยโอ้เปิ้นจะลำบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเฮาควรจะอุ้มคนรวยไว้ก่อนเพราะว่าอุ้มคนรวยมันนวลครับอุ้มคนทุกข์มันยาก
2: นี่เบอร์อย่างนี้
0: หัวหน้ายังไม่ได้ตั้งเลยครับ
2: ว้า
0: แล้วผมอยากจะถามบรรดาพี่น้องจะเลือกผมก็ครับ

0: ิ่มกันแล้วเนาะพี่น้องบ้านเฮาเนาะจ้าเจ้าวันนี้คุณบุญลุ่มสุ่มทองคำหมายเลขปันเก้าปันมีโอกาสมาเลี้ยงลาบหมู่เฮานะเจ้าแล้วก็ให้ถามพี่น้องหมู่เฮาว่าจะเลือกป้นก็หาก็จะเลือกพาย
1: จะเลือกบุญเลี่ยมเสียมคำเจ้า
0: โหไปเลือกอย่างปุ้นปันชื่อบุญลุ่ม
1: บุญเลี่ยม
0: โอ้เอามาคนละคนละเนี่ย
1: แม่นละนาจะเลือกบุญเลี่ยมเสียมคำนั่นนะ
0: ก็อันที่ป้าเลี้ยงลาบนั่นเป็นคนลาบคุณบุญลุ่มก็กินของป้อนไปแล้วบัน
1: เลาะป้อนคอชูเอามาชู
2: กินไหนก็ได้หมกลาบขาดเดียวนะ
0: โอ้ยังว่ายังอัน
1: คุณบุญเลี่ยมนี่สร้างถนนเข้ามาหาหมู่บ้านเฮาแต่ก่อนมามีตั้งเตี้ยวอุกจะตายมาเดียวถนนซอปเปอร์ปิงลึงอันเนี้ยเขาจะเอามาก่อน
0: เออนี่ก็เสียลาบมาได้แล้วกันเนี่ย
1: ไพ่ขอเอามาลาบสู้สู้เขาก็กินหมดแล้วกันเน
0: า
1: ะ

0: หัวหน้าหัวหน้าว่าที่ท่านสสบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยแต่เพื่อความห่วงมือเขาดีขนาดคนแล้ว
1: ข้าเจ้าจะได
0: ้คนแล้วเนี่ยเอาใบปลิวมาฝากไว้ห้าหกร้อยเพื่อให้จะรับแจกนะแล้วประเดี๋ยวเขาเวสักคำบอก
1: ก็ดีก็ดี
0: ถ้าจะเสี่ยงแล้วนี
1: ่เออ
0: เจ้าป้าเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เออสวัสดี
0: เอาท่านสสมาแอวเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: เออสวัสดี
1: เออเมื่อคราวที่แล้วผมได้ยินข่าวเลยข่าวผมว่าเอาใบปลิวมาแจกให้ป้าป้าไปแจกไปพ่อเจ้า
2: โอ้ป้าชอบแต่
1: เอาไปที่ไหนครับ
2: อันมีอยู่ก่อน
1: โอ้มีกะมี
0: เต็มรถโอ้มีเจ้าก็เดี๋ยวเขาเจอมาเฮ้อ
2: พ่อก่อนเอามาเองดีป้าเอาห่อปลาทูลูก
0: โ
1: อ้โหเอาห่อปลาทูก็ดีแล้วคนที่มาซื้อปลาทูไปเนี่ยเพื่อจะได้หันหูพอตัวเองป้าเอาห่ออย่างไรครับ
2: เอาหน้าเจ้าของมาเข้าทางใน
1: โอ้ยี่ห้องนอก
2: กันห้องนอกใครไปซื้อปลาทูป้า
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ฮึยฮะเกิดได้เป็นป้นใจแต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงฮึยยังได้ก็จ้างเตอะมันเปลี่ยนป้นใจอยู่ดีอ่ะพอแล้วน้องยังค้อนบุบหมูอ่ะ
1: ตอบหน้าขี้ตาเต้นระบำแยบแยบดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาเหม็นซักเหม็นสีจะไปมาปรามาดกันเน้นแน่แต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบ้านเจ้าเพช
0: รอ๋อเปิ่นมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานพระป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกรรมกับนี้หลุดออกมาได้อย่างไรเนี่ยหายเปิ่นมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้ไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนรับพระป่าที่จะมาวันพูกเจ้า

0: องที่เขาจะฟ้อนต้อนฮับพระป่านั่นนะบ่เดี๋ยวนี้เปิ้นยกเลิกบ่ต้องฟ้อนแล้วเน้อเพราะว่าเปิ้นมากัน 2-3 คนเอายอดมาตานแล้วปอกระปิกไปปูนล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับไปอีนายโมศพแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรูดเจ้าขอแจ้งกำนันกับแจ้งกูจะอาละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอล่าตำลากูนั่งรับประปวดลำคอขืนหุ่งจะบอกเ
0: ฮ้อเฮ้อแล้วอย่างแบบไปนอนล่ะไปนั่งรับไม่ได้ยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วแต่ว่ากูไปแปรงผมแล้วล่ะกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจเจ

0: ไรกูถึงมาหากินและเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่หมวยดีกว่าผู้หลับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีเสร็จจ๊ะกูจะไต่หยุดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบัดใจบัดหายบัดดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาบอย่าเลือดย้อยซิบซิบอ
0: ่ะศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามมาตีศอกมันอย่าเคล็ดแล้วมันอยู่ที่กูเพชรแย่จะบอกเฮ้ยตาส่งกูไปบ้านตู่เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพื่อนว่าไปวัดตู่เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอ่ะ
0: นั่นนะกูจะไปเอาก้าสดเสยก้าลิบก้าแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมูมีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียร์กูเบียร์ผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๊

0: น้องๆบัดเดี๋ยวเนี่ยการต้องการหน้าเฮาก็แล้วหมดล่ะเฮาจะไปซ่อรับจ้างอีหยังดีฮะ
1: ก็หน้าไก่ปี
2: ้สวัสดีค่ะคุณสาว
0: ๆสวัสดีเจ้า
2: ใครอยากไปเป็นหางเครื่องวงดนตรีไหมรายได้ดีท่องเที่ยวทั่วประเทศเหนือใต้อีสานไปหมดนั่งรถบัสติดแอร์เย็นสบายเลยที่พักฟรีอาหารฟรีไปไหม
0: เปิ้นเฮ่ออย่างใดเจ้า
2: คือละ300จ้า
0: อีป้าอีป้าเฮาจะไม่เป็นหางเครื่องเด
3: ้อไอ้เดี๋ยวหางเครื่องอะหยังหางเครื่องหือหางยาวหะ
0: มาใจหางเครื่องวงดนตรีที่เปิ้นเต้นกันแหยบๆน่ะป้
3: อหือเออไปเจอไปเจอหอคือมันได้ชายจางปีกหมา

0: น้องตั้งแต่เฮามีวงดนตรีนี่นะปีว่าม่วนดีได้นั่งรถติดแอร์เย็นก็เย็น
1: เจ้าใครปิดบ้านนะ
0: เอ้อีน้องนี่อย่ามาสุ่น

0: ทำหมูสังโคอันดนตรีสุดเขตประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนปะลำปะเหลือมาเชาะหาจนเกือบประพบตีนี่เป็นว่ามาบูมเหี้ยจอกเพ
1: ่โอ้พี่ป้อมาแล้ว
0: เออได้ฮับจดหมายสูนะกะอีป้อก็ฟังชดมาเนี่ยสูเบิกสตางค์หาได้หรอกะ
2: ซอๆป้อมาขอเบิกสตางค์กะตัวว่ะ
3: เงินค่าอะไรกัน
2: ก็กะตัวข้าเจ้าขนาดกะ
3: ค่าต้องค่าตัวอะไรข้าวสารหมดไปกี่กระสอบแล้วรองเท้าก็ซื้อให้ถุงน่องก็ซื้อให้กระโปรงก็ซื้อให้ทำผิดระเบียบของวงด้วย
2: ผิดระเบียบไอ้ยัง
3: เต้นยกขาไม่เท่ากันหักคนละ100บาท
2: โ
3: หเต้นไม่ยิ้มหักคนละ100บาทรวมแล้วพวกเธอเป็นหนี้วงคนละ 1,000 บาท
0: อันนั้น
2: โ
0: อ้โทษจะหนี้แล้วเหลือไหนอีกมาทำมาเต้นมาทำมาเติร์นมาแล้วปีกเมื่อไปชอกห้องกาบ้านเฮาเหี้ยดีกว่า
2: อันเจ้าเขาก็มาอิดดิฟอากาศเดียวเนี่ย
0: ไปปีกบ้าน
2: ไปเมื่อบ้านดีกว่า
3: เดี๋ยวพวกเธอไปกันหมดแล้วใครจะเต้นให้ซ้อล่ะ
2: เฮ้กระซ้อกระเต้นคนเดียวกระเจ

0: โฮอีป้อนั่นไอ้หยังน่ะโอ้แมงอีวอกเฮ้ยป้ออีบอกหน่อยก่อย
1: กะเดี๋ยวกะเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่อะเจ้าอ๋อหน้าเอ็นดูมันเป็นตัวปูลูกเนี่ยอันนี้ไอ้วอกลูกใหญ่หัวอีหน่อย
0: อีวอกใช่ป้อ
1: ก็มันเป็นตัวปูมันกับไอ้วอกไง
0: จ้ะมันจะเป็นตัวปูตัวแม่กับเจ้าคนเดียวว่าอีวอกถึงบ้านถึงเมืองไอ้วอก
1: ไอ้ป้ออ
0: ีวอก
1: ป้อมันมาเหลือคนเฒ่าคนแก่นี่นะมา
0: เอาอีบอป้อเฮาอุ้มไปบ้านถ้าเปิ้นมาตักว่าไอ้บอกอีป้อเตะก้นเฮาถ้าเปิ้นว่าอีบอกเฮาเตะก้นอีป้อเอาบอ
1: มาตากูนี่เด้อ
0: เออนะป้อ
1: เอาเลยอะไรล่ะเล็บมันเนี่ยมึงอุ้มอ่ะ

0: าว่าอีน้อยเข้าไหนหมู่บ้านป้าไปถามเลยไอ้นั่นไผน่ะ
1: จันดาอย่า
0: บ่จันดาน่ะจังจันดา
2: ไอ้ยาลุงใจ
0: มานี่ก่อนมานี่ก่อน
2: ไอ้ยับ
0: เนี่ยอันนี้มึงว่าแม่งว่าหยังนี
2: ่อีวอกอย่าลุงใจ
0: นี่นะ
2: เอออีวอก
0: โอ้ยพ่อนี่กะพ่อตั้งโกนมานี่กะ
2: อีวอกนะลุงใจโอ้ย
0: จันดาเนี่ยๆๆๆหน่วยป๊อกล็อกของแกเน
2: ี่
0: ยอ
2: ีวอกกู
1: เอาละเอาละจันดาอีวอกไปวอกมาอีพ่อตามสัญญาบินโกนมาอย่าดีดี
0: ลาลาลาอันนี้ใครแหงแก่เพราะเนื้อหวยน้อยจ้าโกนกูช่างเป็นฝีเหรอกูจะมาเจ็บโกนกับอีวอกตัวเนี้ยปะปีกไปบ้านให้จะแกงงอกเห็นดีกระบะเนาะอีวอกอีวอก

0: Tao của ý nói tín khâu chờ hư mãn đám mãn trong trốn kêu cạnh chuối men cò.
1: Tao bà khai kín này bò. Lâu đi nà, tao kín là mà chẳng phở nà.
0: Phở chẳng mãn phở ban hậu và chai phở ban phải ốc.
1: Tốt lắm, kín có kín. À, lỡ ni hàng hậu.
0: Anh ấy của ý nói, có kín lẹ ối. Bắt cầm vô hai nhau.
1: Ôi, ta kia có nhốt cầm nữa nà.
0: Nhốt mà đầy
1: ta bà. Ta kia đó.
0: Cả bò nhắn bà đây nhìn.
1: Ốc tha là mình mà đắng.
0: Anh nhốt hàng cầm, nhốt hàng cầm. Anh ấy hỏi bò.
1: Linh mà thèm. Anh ấy hàng hậu. อันนี้หางเข็งไอ้ป้อเมีย
0: จะมาคิงใช้กูอย่างใดเนี่ยบัวอีน้อยฮะ
2: กันเนี่ยเปิ้นถึงบอกแล้วว่ามันกินแล้วมันจังเพอะบอกอีป้อแล้วก็บาเจื้ออ
0: ๋อจะไปน้อยถ้าเพอะอย่างอีกูก็เพอะจ้างเหมือนกันเนาะคิงเพอะจ้างคนเดียวคิงกะบะฮะคิงเพอะจ้างคนเดียวคิงกะบะคิงเพอะจ้างคนเดียวเจ๋งกะบอกบอกมันจะกลับมาบ่

0: ฮ่าฮ่าลิ้นจี่หนอลิ้นจี่บึดพันหนึ่งบึดพันหนึ่งจะเป็นได้หลังเนี่ยก้าเนี่ยฮะ
1: งั้นอย่างนี้ลุงใจ
0: มันจะมาไปมาไปโอ้โถเอ้าโอ้ยมาแฉมมือมาบาปากบาจ่าอย่างนี้เจ้ากูไปโรคหัวใจเนี่ยมานี่นะ
1: ที่สะดุ้งเหมือนกันโลนี่แต่ก็เนี่ยมานั่งเป็นพญาโศกคนเดียวตกงกอยู่เพี้ยไปผีบ้าเหรอล่ะ
0: เอ้าจะบ้ากับถวนลิ้นจี่เนี่ยบาแฉมมันมาได้ชะตมชะตังล่ำไปมาเดี๋ยวนี้กูจะล้างหมดนะกูจะเอาชมฉายน้ำพึ่งมาใช้ก็ไปโรยกันถึงบ้านถึงเมืองละแฉม
1: กึดก็ดีๆนะเขากินกระเปื้อนมากี่ปีแล้วลุงใจ
0: กึดแล้วตุกกับมันมากี่ปีอย่างใดอย่างใดก็ล้มเลิกความคิดลุงมาได้ปะ
1: ก็ล้มก็ล้มแต่ก็ต้องยุดมันไว้พ่องนะ
0: บ่าวไว้แล้วเอาชมฉายน้ำพึ่งใช้นั่นนะคนอย่างลุงนี่เดินหน้าแล้วบัดถอยหลัง
1: อ่ะตามใจมันก็มาแน่

0: ส่งไปแล้วมาวางนี่สองตังวางนี่ยังข้างอีกสามตังจะส่งมาลืงสต็อกก็ยังข้างอีกห้าตังโอ้ยขาดทุนแน่ๆปีนี้ไม่ไหวไม่ไหวส่งขายไม่รีเลย
1: สวัสดีครับมาเฮียครับ
0: สวัสดีสวัสดีปะไหลมาอาจารย์
1: อ้าวขอเปิ่งบุญหน่อยเด้อครับขอช่วยชื่อชมผมหน่อยเด้อครับ
0: โอ้โหอาสมเนี่ยอดจงปังยาจริงๆนะโอ้ยังข้างอีกสองตังสังตังยังส่งไม่ออกอ่ะ
1: สายน้ำผึ้งนะครับ
0: โอ้จะสายน้ำผึ้งสายน้ำมิวอะไรอ้วข้างสต๊อกขาดทุนแย่เลยปีนี้
1: อาญาโอ้อาญาผู้ชายไปเจ๊กไปอย่าแล้วเอ๊ขอช่วยจักหน่อยเถอะเนาะ
0: มันไม่ไหวจริงๆนะผู้ชายนะ
1: แชมป์เนี่ยได้ป่ะโอ้ยอีล้ำเหลือบ่ะเฮียเบ้อเฮียเบ้อฮั่นน่ะ
2: เนี่ยผมก็ถึงบอกแล้วเปิ้นปลูกเฮาบ่าปลูกเปิ้นปอนรวยอ่ะมันล้นด้วยก้นเปิ้นเนี่ยเปิ้นว่าตกก่อนเป็นขุนตกลุ้นเป็นไพ่เนี่ยลุงใจ
1: จะมาทํามาเติมลุงอยู่กันแชมป์
2: ก็อู้ฮึฟัง
1: เนาะอีแหนงได้ล้มถวนเล่นจีน่ะบ่าเงี้ยเงาบ่ะกูก็เห่อโดยเปิ้นชมฉายน้ำผึ้งตกบัดเดียวนี่เป็นว่าฉายเสียแล้วแจมปิกบาแจม
2: มาให้อย่างบ้าน
1: เปิ้นเนี่ยได้แล้วเนอะได้แล้วครับ
0: โชคเลยโชคเลย

0: ฮ่าฮ่าพอเลี้ยงคังปังปีนี้ลังใหญ่เรียบร้อยหนอแถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้โหสวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: ทรายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำไยนี่ไพกินผมมันลำนะ
2: เอาเข่งไปพูดหน่อย
1: เจียงใหม
2: ่
1: ลับปุ้นฉันปะต้องจอมตองฮอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพะวานะ
0: ฮ่าลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้อ้วกก็สบายใจข้าลังยายเสกอ้วกจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วกไปกินอาหารทะเลสดสดไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแหล
2: บเพราะแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียเพื่อนจะไปแต่กะ
1: แต่สิ
2: แน่นะ
1: แน่สิ
2: กว้างกี
1: ้กว้างชงกะ
2: เฮียงเนี่ย
0: ว่ายาพ่อแล้วว่าไม่เข้าใจกวางกิกวางช่องว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
2: เฮียผมเข้าใจได้

0: เ
1: สียดายอนาคตเนาะก่อนนั้นนะถ้าประเด็นที่มันตายเป็นอย่าง
0: เป็นเลยนะบ่งูค่ะก็พัดเป็นเอ็ดนะ
2: มันยอมพับเดี๋ยวมันแย่หยางจะไปเอ็นดูแย่หยางตายซ้ำดีลูกเมียก็มีหายหรอกสมน้ำแน่ไ
1: ปไปจะมันอู้ดังอุ
2: ้ยไอ้คนนี้ไปแค่นี้จะมาช่วยเปิ้ลยักษ์อีบ้านชดเขาว่าจะมาเล่าวันคนตายนี
1: ่โอ้ลุงเปิ้ลมาแจ้งห้องว่าเล่านี่พ่ออู้กันฟัง
2: ก็อู้ก็อู้จ้ามันมาเปิ้งหรอกเพราะนั้นอีเอื้องกันน่ะเอื้อง
3: เจ้า
2: เอาหยังหลอดหัวไปปุ้นน่ะ
3: ถ้าแกงไปหื้อผัว
2: นั่นโอ้ยเนี่ยนี่กินนี่ยังมาเปียงปอเอากินหล่อหัวไปหื้อผัวที่บ้านแถมอยู่เอ้ยบรรลุกันเฉา
1: บรรลุบรรลุยังบ่พ่อแจ้งปุ้นหันใช้เสี่ยวเขาเพื่อขับพอด
3: เขาก็เอาผู้เราแห่
2: โอ้ตัวใครตัวมันจะอีกูคุ้มมาอยู่ละเดี๋ยวกูไปเอาหน่อยนี่

0: ยเปิงเปิงว่าแม่ยิงแม่ยางแม่กางกายหัวถ้ามันได้เล่ากันนี่มันถึงเป็นช่วงองค์บัดจบนะ
1: มันเต้เฮาลุงเต้นะโอ้ละลุง
0: ฮะ
1: ละไอ้อย่างลุงไอ้อย่างย้อนเอาเสื้ออย่างย้อนน่ะ
0: อังหน้ากะ
1: ไอ้อย่างลุง
0: อังนั่นอย่าง
1: ไอ้อย่างฮะ
0: จีนจีนหน่อย
1: โอ้ยังได้แต่ลุงนั้นจีนรักซ่อนลุงเนี่ย
0: มาใจอันนะ
1: ฮะ
0: เวลาขอไปชงชบชงชากแม่บ่มีอย่างกินก็เปิ่งมันนั่นหรอ
1: เออฮะ
0: นะ
1: ฮะ
0: ต้นก็มีภัยหันกับเฮา2คนเนี่ยกะ
1: 2คนแน่นะ
0: เอาไว้ไหนดีฮะ
1: เอาไว้ไปคืนนี่บ
0: ่เอาชุกไว้คืนนี่อีก
1: อ
0: ันน่ะเอาผ้าห่อไว้นี่เน
1: า
0: ะป่าเชาะนอกกระชายน้อยป่ะไปบอกใครเนี่ยไปบอกใครนะ
1: ลุงน่ะสำคัญลุง
0: น่ะใครตายนะ
1: ป่ะ

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ไปเฮ้ยไป
2: เจ้า
1: ไปมาลองไปดูหรอ
2: คนใส่เสื้อแดงมาอุ้ย
1: ฮะเสื้อแดงกะอันถ้าเพื่อนถามบอกอุ้ยบ่อยู่เอ้ยเนาะ
0: ลุงตาลุงตาลุงตาใครอยู่พ่องอ่ะอ๋อน้องลุงตาอยู่กับครับเนี่ย
2: อ๋อตะกี้อุ้ยบอกว่าถ้าคนใส่เสื้อแดงมาหาคือบอกว่าอุ้ยบ่อยู่
0: เพื่อนบอกเมื่อใดอ่ะน้อง
2: ตะกี้นี่บ่ได
0: ้เอ้ลุงตานี่จะได้ลบกันลุงตาลุงตาเอ้ยอย่างไรนี่ลุงตา
1: ครับเดี๋ยวๆชอบหาบุหรี่อยู่โอ้โหคุณประหยัดกันครับ
0: เออสวัสดีสวัสดีลุงตา
1: คุณโชคชัยมามากะ
0: คุณโชคชัยไปได้มา
1: เอาสวัสดีครับ
0: เออสวัสดีนี่ผมเอาหนังสือเตือนมาส่งนะ
1: อันบอก
0: เดือนหน้าลุงตาจะได้ส่งเงินแล้วเนอะจะไปเพิ่งมีปัญหานะ
1: โอ้ยเจือในเครดิตกะบ่ใจเหมือนงัวพันหิ้วมาแล้วนะ
0: แน่นอนบอก
1: เออมันมีปัญหาครับ
0: อันผมก็จะขอลวดไปก่อนเด
1: ้อสวัสดีครับ
0: เออสวัสดี
2: อุ้ยอุ้ย
1: ยังแถมบอก
2: โรงเรียนวันนี้เปิ้นเหือสตางค์ไปจ่ายแก้เทอมไปวันนี้วันสุดท้าย
1: ป๊อรอแถมช่องทำวันบ่ได้กะฝ่าย
2: บ่ได้ต้องเป็นวันนี้เปื้อนน้องเปิ้นหือกันหมดแล้ว
1: อ้อเสื้อแดงออกไปใจกูยังรุบๆลับๆอยู่เสื้อขาวมารบกวนฉันละลุงเนี่ยฮ่าไอ้ลูกใจเสื้อดำมาห้อมฉันละอีเฮ้ยแก

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหอยู่อยู
1: ่สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับ
0: เออสวัสดีสวัสดี
1: ป่ะบางนี้มาเจอแกขี่แดงแรงรีดแกก็หาใจเชื่อแดงมันนี่ใจเต้นตุ๊บตุ๊บเลยเชิญขึ้นบนบานครับ
0: เอ๊ว่าแต่ลุงตาอย่ามาใจเย็นแต่เย็นว่างฮะวันพูกแล้วมาวันสุดท้ายนะอย่าต้องส่งเงินน่ะเอ๊อย่างดักปิ้งฮะ
1: โอ้ยวันพูกมันมาใจวันนี้หรอก็รออ้อนเขากำลังชงมาอยู่นะ
0: โอ้ยหน่อยกา
1: เอ๊เขาโทรมาบอกแล้วนะเขากำลังชงลูกกรุงเทพมาอยู
0: ่อืมนั่นนั่นนั่นมันเป็นอย่างเอี้ยลุงตากู้เงินมาเยอะนานะคายเข้าแล้วก็ต้องส่งกันรอไอ้อย่างกับละอ่อนเนี่ยแสดงว่าลุงตามเยอะเยอะนาแต่นี
1: ่เฮ้ไปอู้อันกาเยอะนานี่มันเยอะแต่เนาะหมกป้อชัยหลงกินไปอีเนาะแล้วก็อันเงินแถมชวนนั่นละอ่อนเขาไปลงทุนรับล็อกมาชุนหายนะ
0: มันเป็นจะเอียนะหมู่เฮานะตอนกู้เงินบอกพนักงานว่าทำนานักติแต่ก็บักกี้ให้เวลาส่งก็มีปัญหาจะเอียนี
1: ่เอ้คุณประจักษ์มาเจอถามคุณตกใจเถอะคุณชุดที่นั้นก็ได้ผมบักเคยมีปัญหาชัดเตือนล้อ
0: แน่บอกครั้งต่อไปเนี่ย
1: อันรับรองได้เลยคร
0: ับ เออแน่ผมก็จะลองพัดคอหนุ่มกันผมไปก่อนเนอะ
1: ครับยินดีนะครับ
0: เออเออสวัสดีนะ
1: ครับผม
2: อุ้ยอุ้ย
1: อย่างแถมหมอโอ้กูจะดุ้งแล้วอีกท
2: อดครูเอาสตางค์ไปซื้อชุดพละ
1: ป้อเอาไปไม่ได้แถมหมอ
2: วันเนี้ย
1: มันพูดได้ก่
2: อบ่ได้ถ้าบ่ได้วันนี้ตึกบ่ป้าเฮียนอายฮือเปิ้น
1: แน่แน่มาเล่นแกมคู่รู้แน่อันเชื่อแดงเปิ้นดูไหนอยู่เบามันยังพอพัดผ่อนกันได้เชื่อขาวนี่อยู่งั้นเดียวกันแต่ต้องบอกไว้ชักคืบชักเดียมแต่กูตกใจกูตกใจ

0: อ้สวัสดีครับพ่ออย่ามานั่งเงาก็งกบัสบายกะครับ
1: สวัสดีถูน้อยโอ้ยเจ้าหน้าที่ทกช.เพิ่นมาตวยเอานี่ช่องเตื้อละลูกพ่ออุ่นใจกับลูกเนี่ยละ
0: โหก็จะมาอุ่นใจหยังกับผมก็จะมาเอาก้อยพ่อให้ 15,000 เน
1: ี่ยหา
0: เอาวันนี้ตวย
1: อั้นแท้หม้อ
0: เดี๋ยวผมจะปีกแล้วเนี่ย
1: โอ้โหขอพัดผ่อนเดือนหน้าบัดได้กะลูก
0: บัดได้นะแหมพูกนะผมจะมาฮื้อเพิ่นทางวิไลอ่ะ
1: ป้อเป็นว่าเชื่อขาวนี่มาแรงแฉงเชื่อแดงทกช.อีเนาะ
0: เป็นยังไง
1: มาพัดผ่อนถึงบัดได้เนาะตุกใจอีป้อตุกใจ

0: ั้นจึงบอกว่าเมาชีวิตเฉียเวลาเมาธุระเฉียความสำคัญเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโถเพนี้ระวังจะเป็นเอ็ดป้องกันได้แต่หักขาบหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแทนลุง
0: ก็เอาถุงเที่ยวเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจํางวดหยับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนชายแดนเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนหยับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบับฝ่าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ทีแยกไฟแดง

0: ลุงเท่าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวาอย่าพ่องกินอย่างน้ำเหลือเหล้านะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเหล้านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆถึงวันทำให้จับแข็งแรงเหล้ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังว่าพอหายลุงนี่เจียวปัดชงปัดเช่งอย่างปู่หลงต้งจะไปว่าลุงชั่วน้องปะหมูแกะหมูปะหมาแกะหมาปะจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: ะเอสวัสดีครับน้องสาวหน้าตาน่ารักดีเนาะถามแต่เธอมีไข้จูหรือยัง
1: อะไรเนี่ยไข้จูฟังแปลก
0: ๆไข้จูก็คู่ใจไงล่ะว่าแต่สวัสดีไอ้มีเรื่องขอความช่วยเหลือน้องมีน้ำมันก่อครับ
1: จะเอาไปทำอะไรหรอน้ำมันรถหมดหรอ
0: มาจ่ายก็อย่าเอาน้ำมันมาทอดสะพานรักระหว่างเฮาสองคนนะกะ
1: น้ำมันไม่มีมีแต่ดอกไม้จะเอามิล่ะ
0: แอนแลดอกรักแม่นก
1: ็ไม้ดอกไม้จัน
0: เนี่ย

0: น้องครับไอ้อยากของน้องเป็นใยกำปูขนาดเลย
1: ทำไมเหรอ
0: ก็น้องจะได้มีเยื่อใยต่อไอ้นะกาไอ้มาที่นี่เพื่อต้องการจะถ่ายหาหัวใจ
1: ทำไมเหรอ
0: ถามหาหัวใจและตอนนี้ไอ้อยากจะบอกเธอว่าเลอทัก
1: อะไรเหร
0: อรักเธออู้ไปอู้มาไอ้อยากของน้องเป็นพักแคบขนาดเลย
1: ทำไมเหรอ
0: ก็เฮาสองคนจะได้หวานกันนะกา
1: ฉันก็อยากให้เธอเป็นกระดาษสีขาวนะ
0: อ๋อหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์มันก
1: ็ไม่หมายถึงกระดาษทิชชู่ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งลงในโถส้วม
0: โอ้

0: น้องครับพรุ่งนี้น้องออกบ้านอย่าลืมพกกันไกลไปด้วยนะ
1: พกทำไมหรอ
0: ก็เฮาจะได้บ่ต้องห่างกันไกลนะกาถ้าจะฮือดีน้องไปอยู่กับอ้ายบ่อ้ายมีธุรกิจใหญ่โตจะยกให้น้องดูแลให้เปิดสปาธุรกิจสปาน้องสนใจก็ครับ
1: โอ้โหจริงเหรอสนใจสิธุรกิจสปาสมัยเนี้ยเขากำลังอินเทรนกันรายได้ดีเท่ดีไม่เหนื่อยอีกต่างหาก
0: เหนื่อยขนาด
1: ไม่จริงหรอกเปิดสปาใครว่าเหนื่อยเห็นเพื่อนๆเขาทำกันไม่เห็นมีใครบ่นว่าเหนื่อยเลย
0: โอ้จะไปมาเถียงนะบอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยกะสปาที่ไอ้ว่ามันคือสปาดุกปลาลิมที่มันอยู่กลางโต่งปูน
1: อ่ะเฟรดเหนื่อย

0: วัสดีเที่ยวงานปานโอ้ข้าไปเชาะหาละปูนเป็นว่าไงมาอยู่ฉันใช้ไปลูนี่เที่ยว
1: โอ้เสียนั้นบุญกะโอ้ไม่ได้ปะกันจัดเมินมามามาเชียว
0: ข้าตั้งอกตั้งใจมาแอวหาเที่ยวเนาะจะมาขอชื่อก้าล้ำไงหน่วยหลวงเที่ยวนะกะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดเดียวข้าไงมาโดนหนองควายเพลลู
1: ฮ้อมาล้ำใหญ่ห้ำเหลอเสียวเหลือกันหลุมอ่ะ
0: โอ้มาเป็นยังไงเที่ยว
1: ก็โปกนะกะเสียวกินมาล้ำใหญ่เฮาสิ่งมดขนาดเมื่อคืนนะโปกปักกันมาครบตุ่มล้ำใหญ่นะลากไปกลางตรงนะดังพับพับเพ็บเพ็บเหลือกันหลุมอ่ะเสียว
0: ป่ะโอ้ยังอีแหลกไฟตากันชักหมาบสองหมาบหนอเที่ยวเนาะ

0: อ้าวไอ้เชลถ้าปลวกมันมักลำใหญ่อย่างเอนะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดได้ละ
1: มันเป็นได้เสียวอันปลูกบ้านเสียวนะมันบ่พอนักเหมือนบ้านเฮากา
0: ปวดเท้าจะไปว่าเนอะเชลข้างหน้าเขานั่งหันเอาตีนย่อนห้อยลงมานี่นะหัวแมนออกที่ดินช่องเหี้ยหลอกลิ้นหลับหลับเล็บเล็บมันจะเคี้ยวกินตีนข้าลงหน้าเชล
1: โหก็โปกยังมาหนักอันลำเลอเสียว
0: โอ้ก็หนักมาหนักเชียวลองกืดก้อยกะข้างหน้าเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านมาหมวกเขาตกง่ายไปเอาใบเหลือละเชียว
1: โหก็มันเป็นไผมางูโวยอันลำเลอเสียว
0: อันไผบ่เอาอะปวกหน้ากะลุ่มหวดหมดเชียว
1: โหโอ้อีแหลกไฟตากันสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: ยเชียวหมาเฉียวเวลาแท้ๆลำไยก็มาได้ชักต้นข้าจะเปียกแล้วเนา
1: ะโอ้แล้วเสียวเอารถยังมา
0: พวกเนาะฮอนด้าอิงนะกะเชียว
1: มันมีวะเสียวเปิ้นมีกะฮอนด้าดาริม
0: เอออันนั้นมันของเปิ้นของข้าฮอนด้าอิงก่อนไปจอดที่ไหนข้าขอเอาอิงไว้จำหัวนะลูก
1: มันเป็นได้เสียวเมื่อคืนข้าตั้งมันกะ
0: ก็กับปวกหัวเล็กนะเนาะเชียวเมื่อคืนนี่นะคบกินข้าตั้งรถข้าครับครับครับครับเฮียเอ๊ะตั้งบนแกมันก็บ่กินมันแค่จะเหม็นน้ำมันเฮา
1: โอ้อีแลกไฟตากันสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: รวยไหนมาหาซื้อรถยนต์ใหม่เซ็งซื้อตะแด
1: งันดาวเพิ่นมา 60,000 อย่าป่ะเหลือนั้นไปผ่อนเป็นเดือน 6,000 ปลาย
0: ถ้าผ่อนแล้วมันจะตกเท่าใดอ่ะ
1: ถ้าผ่อนหมดนี่ตกเกือบ 500,000 กว่า
0: โหก้อนมาอ้างมันก็เป็นนี่เพิ่นนักแง่วนักกะป้าเพิ่นกลัวลูก
1: เนี่ยใหญ่ม่านผสมสมัยนี้นะบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้าน่ะ
0: อย่างมึงว่าแต่น่ะเอ้าสู้เข้าไปบ่มีหนี้

0: เอ้ป้องอย่าไปงบรถไอ้มันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลค่ะไอ้เบิ้ด
0: บ่ได้วิ่งก่อ
1: บ่ได้วิ่งแล้วมันฮ้อนน่ะหยังไอ้เบิ้ด
0: มันฮ้อนไฟแนนซ์

0: ไอ้เบิร์กเอาอย่างมาห้อยเอวฮันตับเบิร์กแฮมา
1: โทรศัพท์มือถืออย่าผสม
0: ซื้อแต่แดก
1: ดาวมาอยู่14,000กับ900เดือนนั้นผ่อนเป็นเดือน
0: แล้วจะมาโทรหาแข
1: กก็มาโทรหาไผ่เก้าเอามาห้อยเอวมันเท่บ่ได้เอาหน้าเอาตาบ่ได้อะกะ
0: เอาสู้เข้าไปบ่มีนี่ก็บ่มีหน้า

0: เฮ้ยเบิร์ดรถยนต์กับโทรศัพท์ที่มีไหนเนี่ย
1: เพิ่นยืดไปแล้วลูกผสม
0: นานว่าแล้ว
1: มาเดี๋ยวเฮาบ่เอาหยังสักอย่างนะผสมหน้าเฮาก็บ่เอาละนี่เฮาก็บ่เอาละเฮาขอลาบกุ้มเจี้ยนตายเด้อ
0: ไอ้เบิร์ดเฮ้ยเนี่ยกรรมโบราณเพิ่นว่าไว้จะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันกุ๊กงุ๊กกุ๊กงุ๊กเข้าซุกเต็มกองป้องหย่องป้องหย่องเข้ากองบะหมี่อยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเปียงใดดอกบัวเปียงอันเพื่อหูขิงน้ำปิงบ่แห้ง
1: บัดตายหาไม่

0: ปอเลี้ยงเจ้า
1: ปอเลี้ยงเจ้าอยู่ก็ขยับ
2: โอ้อยู่กะอยู่กะอ๋อนึกว่าไผอีเป็นว่าลุงเปียกับลุงปาเจิญเจิญขึ้นมาตั้งบนขึ้นเด
0: ้อครับปอเลี้ยงครับได้ข่าวว่าปอเลี้ยงจะตอดผ้าป่าวัดดอยอีแม่น
1: โอ้เจ
2: ้าโอ้แม่นแล้วหรออ๋อพ่อเลี้ยงว่าจะตอดพระป่าวัดดอยวันติดหน้านี่เนอะสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ
1: ์
2: อ๋องานนี่ลวดขอเจิญลุงเปียกับลุงปาตัวเนอะ
1: โอ้ไม่ต้องเจิญก็จึงมาอยู่เลี้ยวพ่อเลี้ยง
0: แม่นแม่นแม่น
1: เขามันขนบันใจบันเหนียกันโดกมีการมีงานทำบุญชนตันขาดกันบันไดเนอะเชียวเนอะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: อู้เนี่ยพ่อเลี้ยงห้อย
2: เ
1: ออทั้งบ้านผมบุญนะกระดับเขาก็ใครมาห่วมกิ่งห่วมจานด้วยกันเหมือนกันน้อยเชียวน้อ
0: แม่นแม่นแม่น
1: อันใจเขาบอกว่าปนเลี้ยงบัดเจินเขาอีวะ
2: โอ้ลุงเปียกับลุงป่าเออถ้าอย่างอันมานี่ก็ดีอ่ะขอลุงสองคนจ่อยเอาซองผ้าป่านี่นะไปบอกบุญให้ปนเลี้ยงกำเนอ
3: ได้เลยไม่มีปัญหาสบายมาก
1: หวาน
0: ไอ้เปียก
1: ไอ้ป่าแล้ว
3: เข้าล็อกพอดี

0: 玻璃喏，瓦玻璃亮胶，买亮泥喏。嗯嗯嗯，问这多少怕把干完地呢？呀呀，
1: 免免免，
0: 问个来好看穷困呢？มาบอกบุญกับเอ้ยลุนดอก
2: โอ้ดีกะดีกะหูหูปลาเลี้ยงแก้วนี่นะข้าต้องรู้ป้นบัดได้
0: น
2: ู
0: ่น
2: ป้นเป็นคนหุมกินหุมจานโอ้เนี่ยข้าขอหอมตัวหน่อย
0: โอ้ได้ดีดีดีได้ทำบุญจุดตามลวดเก็บชองตัวเนอะ
2: ได้กะได้กะสาธุข้าของหวมทำบุญสุนทานกับพระป่าปอเลี้ยงแก้วขอบุญกุศลเหล่านี้จงได้มาโปกมาห่มคือข้าได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนป้นจากโรคภัยไข้เจ็บคือได้อยู่กินหวานตาลมวนแต่ถ้าคนใดเอาซองนี่ไปโดยบ่ซื่อบ่ใสเอาไปเตกินขอคือมันมีอันเปลี่ยนไปขอคือมันลุกต้องบ้องใส่ลุกโจลุกโจกลงดำลงแดงชาตุ

0: ปางเฮ้ยปางไปไปจอดพระปาง
1: ไปจ้ะข้าไปมันได้
0: อังเขียวเป็นยังไปบ่ได
1: ้ลุตอง
0: อังลุตองก็กินยาเหี้ยกะเขียว
1: โอ้ยกินยามันบ่หายมันตึงบ่หยุดดินก็แกรกดินก็แกรกอ่ะ
0: เนี่ยเขียวเฮ้ยชาบอกเฮ้ยเขียวบ่เชื่อมันรนกำเก่งเอ้ยลุนจะว่าแน่น่ะ
1: โอ้ยเปียเอ้ยเอาช่องผ้าฝ่าไปหอมเปิดถึงบดเนี่ยเนอะข้ามาเอาเลี้ยวมาเอาเลี้ยวโอ้ยหลับกุ้มเก่งจ่ายบาปบุญคุณตดกำแก่งมีจริงอับออกมาทำราขนาดช่องเดียวหามยังเป็นหมอกนี่ถ้าหลายช่องนี้ข้าจะตะกัดตายแล้วนะเอาช่องไปหอมเปิดคำเนอะจ้าตัวโอ้ย

0: ขุน
1: ยังฮะ
0: ขุนลูกมาอู้กันก่อน
1: โอ้ยถามมายัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: มันหลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรไปกรุงเทพฯ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้โสมอ่ะ
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอ่ะโอ้ฟังถามนะแค่รับนะ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีนี่เบอร์ฝากข้อความมั้ยเนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ก็ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรอ
1: โอ้อันนี้นี่จะไปยุ่งน่ะเหมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวขาวอบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักอ่ะมันคนขาวลูกบ่ใช่คนดำเหรอ
0: เออจะไปฮื้อฮู้เด้อถ้าฮู้แล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188834973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมาใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่ะ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากดว่าเปิดเสียงไม่ยิงครับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปปิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ใด
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างไหนฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอีดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลแล้ว1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล
0: เอามานี
2: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก็น้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอน่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของไอ้เออเมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็ย่าย่าผีเสื้อสมุดแม่นก็อ้าย
0: เออแม่นละย่าผีเสื้อสมุดกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวย่าผีเสื้อสมุดตัวเหน่อน้องเน่อฮึแล้วแน่แล้ว

0: พอเที่ยงพอขวายไปว่าลูกชักโขนไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ห้าของอุ้ยพอขวายแล้วว่าลูกเจ้าบ่เดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ออุ้ยกำไปไปไปไปชื่อเมียงเฮ้ออุ้ยกำขาใจ
1: มาไปที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บ่
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลารอให้อารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช่ร้านง่ายๆประจ่ายเงินได้จะได้เมนก็อุ้ย
0: ประจ่ายหาท้อไอ้คนเชิดขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยมาที่ไปดูคนเชิด

0: ป๋องหัวหน้าบอนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะเนาะป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะเนาะเอาไปติดกำ
0: พ่ออย่าไปเหยียดเหนื่อยอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พันยาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ้างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ้างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่ประเดี๋ยวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาอย่างกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นจะขับผักใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเตอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาหักไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: ว่าได้ลุงใจมาแต่งตาใดแต่งลงมา
1: เอ๊ะเฮ้ยลุงแต่งแปะก่อนใดก่อน
0: โอ้โหว่าไปเลยแปะกันได้ยังไง
1: ก็มันหมดกระเป๋าเดียวแฮะจะแบ่งกันพ้องกาเลี้ยนบ่ได้กินกันแต่น่ะ
0: โอ้คนเฮาเล่นน่ะมีหยังก็มาหมุนกะสร้อยแหวนเนี่ยก็มากับลุงใจ
1: ลุงมีสร้อยคอนี่บาทเดียวอ่ะลุงเอาฉามปันน่ะดอกแต่ใดว่ามาเลย
0: อ้าวได้เดี๋ยวร้อยละสาวหื้อไปเลยเอามาฮะ
1: ร้อยละชาวเนาะ
0: เออ
1: โอเคเอาไปเลยอ่ะลูกป้าใจต้องชู้บ่ะเนาะ
2: มาแล้วเนอมาแล้วเนออือ
1: โอ้ยแต่ลูกจะลูกยังหยังน่ะเล่นกันดีๆเออนั่นเขาล่นหยังแฉม
0: ก็ได้ว่าล่นหยัง
2: อำนวย
1: ผู้จะหาโอ้แฉมมาแฉม
2: เขาก็เปิดแล้ว
1: ตัวมันอันละอันละ

0: ที่บ้านไผ่บอกว่าเนี่ยจะเข้าไปไหนเตาไฟทำทีเป็นหนึ่งเข้าเป่าไฟมันจะไปหูเรื่องอะยังกับเขาอันหมอกกับหนวด
1: อ้าวลุงทำอย่างอยู
0: ่อภิวัสดีครับเจ้าคุณเจ้านายเอ้าหนึ่งเข้าอย่าครับ
1: หนึ่งเข้าแล้วลุงยังบ่ดังไฟ
0: บ่จะเอ้าไอ้มันบ่ได้ดังไฟจะลูกครับผมขอยืมกับไฟกันแล้วครับ
1: อ่ะนี่กับไฟ
0: โอ้อันนี้มันกุญแจมือมาใจวะนี
1: ่ก็กุญแจมือน่ะกะไปหนึ่งเข้าที่หงพัก
0: ฮะไปหงพักใช่ไหมหนอหนึ่งเข้าบ่ได้ดังไฟ

0: จ้าอันวิ่งขึ้นบนบ้านคนหนึ่งตามไปเร็ว
1: ครับผมชดก็ที่นอนห่มผ้านี่ดีกว่าเลยเว้ย
2: อ้าวลุงเป็นยังอ่ะ
1: ผมไปจมือครับโอ้ผมไม่ผมไม่
2: อ้าวไปเมื่อยห้องพักพุ่น
1: โอ้ลุงใจทำคนกันเออ
3: แชมป์แชมป์ช่วยลุงไม่ไหนกูมาได้เอาดอกข้างเมืองจะเนอ
2: ไปพอเท่ามาเล่นการเท่านั้นไปห้องพัก

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่อยเลย
1: บ่ปล่อยไปเนี่ยตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศก
0: จะไปตาประเภทบ่พันเขาหน้ากะชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดป้อนเล่าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเล่าแล้วสหากาพายไฮโลศกมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญกรรม
1: มันเป็นหยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราปฏิบ
1: เขาตีแล้วหยัง
0: เมาเล่าไปคู่ละอ่อนเขาตีจนปากว่าแตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากวักให้เกาหูมันจะได้หูซึกเล่าลุนั่นตาไปเท่าบายูตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปคู่ละอ่อนฉุมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัวอยู่ก่
1: ออยู่ก้างนี่หยัง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากำ
1: มันเป็นอันหยัง
0: เขาตีลุงบุญตีขึ้นเงินใหม่ฟ้าสม
1: ตีมันเรื่องอันหยัง
0: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยุบก้นเมียป้นก้าเขาตีจนตาพ่อปาม
1: มันน้อยป้ากันนั่นเขายังบ้าปามถึงสองเบืองเงินใหม่ป้นมาใจได้จนเล่าลูนั่นฟ้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบไปยกก้นเมียเปิ้นสุมนำหน้า

0: ไอ้บุญมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสู่นี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
1: โอ้บัวไปอู้อย่างยังใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สู่นี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาหอฟ้าพอดาวเนี่ยชักยัง
1: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดต้องสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปนตึงบัดปิกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเหนอไอ้บนเนอข้าจะไปแล้วบายบาย
1: โอ้บัวบัวชูบะฮะข้าละกะเออเออ

0: เออเนี่ยเซลจะไปเอี่ยวสาวเนี่ยข้าท่องข้าถามมหาเสน่ห์เกียงไม่พ่องหรือยังหึ
1: บ่ท่อข้านี่มีเรียบร้อยแล้วเซล
0: อันว่า
1: เดี๋ยวข้าจะท่องให้ฟัง
0: ลองดู
1: อมกะลึกตึกตักเงินนักสาวหุมสาวจีหุมแม่ห้างหุมแม่ไม้หุมแม่เฮือนนั้นตามใจ
0: โอ้ใหญ่อันน่ะเซล
1: โหบ่ได้ใจขี้ข้างจะเป็นเฝ้ากะเซล
0: อันแถมหม้อ

0: ฮานาฮาเซลมีไรบ่รับเด้อเฮ้ย
1: เอ้าให้ตามไฟท่ากะฮะตะ
0: เซลเป่าคุยข้าจะเป็นคนจ้อย
1: ได้เลยได้เลยเนี่ยเนาะ
0: เออเนี่ยใครปลูกสาลีติดต้นสันลักติดแต่ติดรักติดนักหน้าน้ำใครตีสะกำใครต่ำสักน้อยติดทำติดแทเหมือนแห่ติดซอยติดสีดำมอยแต่เล่าติดล้ำติดเหลือเหมือนมะเขือติดเก้าติดเหมือนลูกเมาติดล้ำติดอวบอบอบเหมือนนกงาติดตังงาติดตัวโคตรงามแม่คำสาวงาติดแล้วบัดนี้มันสีติดผ้าบ่มีวันลาจากน้อง
2: ไผมาจ้อยเสียงเย็นอย่างกับน้ำลวกไก่ขึ้นมาบนบ้านก่อนก็ได้เจ้า
1: โอ้ไปท่าเนอะเชียว
3: ไป
1: เชียวไปก่อนเลย

0: เซี่ยวๆไปยอู่ก่อนนะ
1: ข้าอู่ก่อนกันเซี่ยว
0: ข้าก่อนดีกา
1: ข้านะ
0: เอาข้าขอก่อนดีกว่า
1: เออ
0: สวัสดีครับน้องสาวไอ้ขอนั่งนี่สักตัวขอนัวนี่สักว่าถ้าแฟนน้องมาแล้วไอ้จะลูกเนอ
2: นั่งเตอะนั่งเตอะจะไปนั่งตะตงฝากจะไหลลงตงจะไหลค่อน
0: ค่อนจังมันเตอะไอ้จะมาแปงจะมานอนแอมกินแกงห่วมถ้วยน้องสาวเพิ่นมีแฟนแล้วก็ฮะ
2: บะหมี่เจ้าบะหมี่ถ้ามีแฟนแล้วบ่อู้บ่จ่าถ้าถึงเวลาบ่มอยู่ในห้องบ่มอยู่ในห้องไอ้รอมีแฟนแล้วก้า
0: โอ้ก่อนยัง
1: โอ้ราคาอู้ก่อนเชียวข้าอู้ก่อนก้าบะหมี่น้องบะหมี่หมดซอยร้อยมันน้ำบนูนอุ้มกะแจ้มาอูเดือนแจ้งมืดทึกเอาไฟมาตามบักขามข้อเดียวคดตายลงงคดตายลงง
0: อย่าบักขับกันสักหน่อยเสียวไปคนตี้คนตังฮะ
1: น้องกินข้อแรงกำอย่างจ้า
2: แกงพักแกงไม้แกงใต้แกงเหนือแกงพักแกงเครือแกงเหนือแกงใต้แล้วไอ้รอกินข้าวกับยัง
0: อ๋อไอ้กะกินข้าวกับหลับตุซาพระแกงหยอดวิหารแกงแค่ขวดานต้มยำพะน้อยอย่า
1: โอ้เซลอันนี้มันของกินยักโนนี
2: ่แล้วไอ้แซมรอกินข้าวกับยัง
1: ไอ้กะไอ้กินข้าวกับแกง11
3: ใครมาเป็นนักเลงนี่บักฮะ
1: ผมมันจะเป็นนักเลงแล้วครับพ่อ
3: มึงว่าจะกี้เนาะแกง11 11อ่ะแลกลูกช้องกูบ
1: ่ผมแกงเนาะไม่6ใส่เฮ็ด5จ้ะพ่อ
3: เอ้าอ้ายแถมอ่ะอันก็ขอถูกแม่เด้อก็เดี๋ยวจะได้มาฆ่าคนกับของกินเนี่ยลุงเนี่ยจ้ะ
1: น้องอันไอ้พริกก็เนื้อน้องเนื้อ
0: ไปไอ้เกลือรวดพริกไอ้พริกเนื้อน้องเนื้อ
2: เจ้าวันหน้ามาเองทำไมเนื้อเจ้า
0: ว
2: ัน
0: นี้ได้นะ

0: ันมีเจ้าของ
1: แม่ฮ้อยเสียงดีนะลูกสาวของข้านักร้องเกิดทองบหันร่ำหันรวยสักเตื้อพ่อป้อนคนอื่นเหรออีวาดอย่างกี้อีนงอย่างกี้ป้อนก็พอมีรถเก่งรถเบลขี่ละ
0: โหอีแม่ก็เฮาเป็นนักร้องไต่เต้าอยู่ลูก
1: ไต่เต้าไต่เต้ายังไม่ได้
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: เนี่ยยังเขาฮะเอาเต้า

0: าป๋า
1: อืมป๋าเปิดหยังกูชื่อปันอันนี้หลานกูมาชมองค
0: ์เจอนั่งเจ้าเนี่ยถ้าหนูร้องเพลงนะเอาวงมาไล่หนูตัวนะป๋า
1: ได้กะเจ้ามาฮื้อเลยขอฮื้อฮ้องแก่ๆเจ้ามาฮื้อบัดเดียวนี่ก็ได้อ่ะอยู่นี่รอกำเดียวเนี่ย
0: เนี่ยลุงนี่ใจดีขนาดแต
2: ้แม่นอนกะอยู่บ้านเปิ้นฮ้องลุงปันสปอร์ตนะเนี่ย
1: นี่ได้ละได้ละแอบควงมาไล่ถ้าป๋อบอกมาแถมจะเอามาเหอะไม่ไปละ
0: ฮะนี่มันพวงมาไล่ห่อจะตีไปใจกันเนี่ย
1: ก็แม่งนะกะก็ว่าจะเอาพวงมาไล่รถชิปล
0: ้อไหนไอ้นี้วะลุงปันสปอร์ต
1: อันสปอร์ตนั่นมันรถทีบสปอร์ตลุของลุงบะยะ
0: เออนั่นลุงปันรถลุ

0: าช่องทางแก้วแปลงตายมาให้รับบ่ะห้องเปิดมาเช็คบินกูจะไปช่วม
1: ห้องน้ำอีกลุง
0: เออช่วมจะมาอวดหูบ่ะ
1: พวกลีมาถามยังอ่ะไปเลยไปน้ำบวชที่ลูกศรพุ่นจีไปบ่ะ
0: เออไงลุงหูแล้วนะโอ๊ย
2: ทั้งหมดนี่ปาน800สาบาทเจ้า
1: โหน้องไอ้ยังมาแปลงได้ว่าอย่างดิ้งอย่างมานักไม่นักบอดเนี่ยมีเป็น6 7ดิ้งบ่ลุงปันจะบ่เคยมากำเตื่ออย่างมันหลาบแป๊ดแต่ก็อีลำเหลือง
0: อ
1: ย่างโอ๊ยลุงนี่อย่างนี่อย่างลุงปัน
0: โอ้โหไอ้น้องเนี่ยกะ
1: นี่อย่างบ
0: ่เอาข้าวฮ้อนมาโหมคอผมเนี่ยเพราะเนี่ย
1: นี่นี่ได้นะ
0: เป็นไอ้รังรังรังเนี่ยขนาดมันเอากิมกีบเอาหนังมันยังมายอมหนูเอามาโมคอกูเนี่ยโอ้โหอย่าบ่เฮงฟ้ามาเนี่ยกันน่ะไอ้ลาลาลาลาปากคิดจะต่างหรือไหมมันเชี่ยงเท่าไร
1: ปานปลายลุง
0: หาโอ้แปลงกับแปลงคอกูก็ไม่เจ็บอย่างแก่ร้านนี่เนาะกูหลาบกูหลาบ

0: ย
1: จะไปเวียงนี่จะไปซื้ออะไรอย่างแน
0: ่โอ้นะว่าก็ใจจัดเมินนะเขาจะไปซื้อตัวลอริเอะสักคำนะ
1: เอ๊ะมันเป็นยังไงตัวลอริเอะเนี่ย
0: ก็บอกหูนะเขามาหันทักเตื้อได้ยินโฆษกวิทยุเปิดว่าเก่งจริงนะตัวแค่นี
1: ้เอ๊ะ
0: ถ้ามันเก่งแต่เขาจะซื้อไปโจรกับไก่บุตรตันชักกำม
1: าเฮ้ถ้าอย่างเขาท่ามกันเนี่ย

0: ้ยอีล้ำเหลือแต
1: ่ยัง
0: โอ้สงสัยว่ารถในเวียงให้โจรกันเจือพ่องแล้วนี่โอ้นะมีเพียงหมอเคลื่อนที่เพิ่งกว่ากันนะโอ้
2: ดูหาไปเลยไหนครับหมอเคลื่อนที่อ่ะ
0: ปุ่นปุ่นปุ่น
2: ไหน
0: วะแต่งตัวชุดมนต์โซโหพุ่นไหน
2: ที่ไหนน่ะ
0: ก็ขี่รถที่มาเน
2: า
0: ะมาหันกะตั้งหลังเพิ่นมีตู้ยาติดตัวอาหารก่อ
2: โอ้บ่ใจแล้วครับโอ้ยังบ่ฮู้แต่บ่ฮู้ว่าหมอเคลื่อนท่องเคลื่อนที่ที่ไหนอันนั้นมันสาวขายยาคูยา

0: 哦，喏喏，呢种三字个，แก้วไอ้แก้ว
1: ไอ้ยัง
0: โอ้ให้ซื้ออันเนี้ยนี
1: ่ไอ้ยังครับ
0: อันเนี้ยเนี่ย
1: ไหน
0: อันเนี้ยหลายเลื่อมๆเนี่ยมาหั่นนั่นนี่โอ้
1: อันนี้เพิ่นบ่ขายครับ
0: ไอ้ยังบ่ขายเฮามีเงินอย่าซื้อให้ยังนะ
1: บ่ขายนะโอ้ยอันนี้มันคั่นได้เลื่อน
0: ฮะ
1: มันบ่ขาย
0: เอาเดี๋ยวว่าอันนั้นนี
1: ่อันนี้จ้ะ
0: เกินดินได้เฮาซื้อไปขึ้นลำไยอ่ะโห
1: ลาวอย่างแล้วแน
0: ่พี่หมอ
1: พี่โอ้ยไอ้พี่ละ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ล้ําเลยเนาะ
0: ล้ําก็กินบ่ล้ําก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งอย่างเอี้ยป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินกว่าตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนะไอ้เนาะ
0: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบัดที่หามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่แอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนะไอ้เนาะ
0: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วไอ
0: ้บ่ได้บ่ได้ไอ้บ่ฮึดเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเน
1: าะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
0: จะมันเตอ จะมันเตอมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบหน่องเมียกูก่อนเด้อกูจะโตยฆ่าปืนตูบปูน่ะจะบอกเฮ้มาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องอีบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวเลยมื้อไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้เนาะหรือบ่อันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ป๊าๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นๆอือว่าขึ้นก็นั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักเอ้าเกาะมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: วัสดีเที่ยวนานปันสบายดีกะ
1: เออสบายดีแล้วเสี่ยวนานบุ้นเหรอสบายดีเหรอ
0: จะนั่นเนาะปีนี้ได้ลิ้นจี่หลังบ้านมาช่วยกำเหี่ยต้นขายได้72,000เชียว
1: โอ้ลิ้นจี่ต้นเดียวขายได้72,000ต้นถ้าจะใหญ่เนาะเสี่ยวน้ออ
0: ันใหญ่แต่บ่พอใหญ่หน่วยมันดกลักหวานกะลมกะลมขนาดว่าข้าเก็บขายหมดแล้วนะเขาไม่รู้ชื่อต้นมันแถม700,000ข้าเนื้อก็ข้าได้เงินก่อนฝั่งไปเปียขบกมาขุดหน่วยมันออกติดดำหากมันแถมลำลู่ลำลูบข้าเก็บไปขายได้แถม8,000นะเชียว
1: เอออูยังอีแหลกนักมะเมาะสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: แล้วเชียวเนาะเปิ้นอยู่ทางนี้ร่ำรวยหยังพ่องหา
1: ข้าก็มีบ่อลำใหญ่อยู่หลังบ้านต้นนึงเก็บขายแต่ 83,000 อ่ะ
0: วัดเท่าอย่างอ้านมันก็ดกเหลือลิ้นจี้ข้ากว่างกาดเชียว
1: อันดกมันก็พอให้พอดีแต่หน่วยมันหลงขนาดเขากินแล้วเอาเปลือกมันควางเฮนี่นะไก่น้อยวิทย์ขึ้นจับเปลือกบ่อลำใหญ่ปิ่นจรีนโคบไก่น้อยไว้ปิ่นจรีนโคบไก่น้อยไว้วันหนึ่งๆไก่น้อยตายเป็นสาวอ่ะเซียว
0: อู้หยังเอแลกนักกันเหมาะๆชักกำหนอเที่ยวน้อ

เข้วข้าเลี้ยงวัวไว้หันตวงนะชุงใหญ่ก้าหูมันยาวร้อยเจ็ดชิบชีวะแต่ว่าขวัญเครื่องบินเข้าตามันเป็นน้ำตาน้อยวันครับข้าเอาโอ่งไปตวงได้น้ำตามันเก้าชิบเอ็ดโอ่งขนาดข้าชื่อยามาหยอดต

0: าขึ้นมาได้เอาเกินไกลขึ้นแป๊ดเจ้นเกินนะเชียว
1: เออโง่ตัวหลงอันล่ำหรือจะเอาอยาที่ไหนมาเล่งมันป่
0: ออืมบัดจำเป็นต้องเลี้ยงเชียวมันชอบกินคนเดียวขนาดตัวมีบ้านเฮาเพ่นนะกันมันก้มกินเนี่ยหัวมีเมืองพม่าบุญนะเชียว
1: อืมเป็นโง่เป็นควายข่าบ่หุ้มเล่งข่าหุ้มไปตั้งของเก่าเออบะเซลของหลงวัดเฮามีนี่แก่นนะขนาดอยู่บ้านเฮาตีตุ้มเดียวนะเซลพระธาตุเอ่ยวิหารหลงเอ่ยที่อยู่ในเมืองพม่าพังเป็นแถบๆเลยอะเซล
0: ปัดโทกองแกงใหญ่อันล้ำเหลือแล้วเอาหนังที่ไหนมาหุ้มมันเซล
1: ก็หนังโง่มเซลหน้ากา
0: ตะอูหยังอีแลกนักกันเมาะเมาะชักกำหนอเชียวเนาะ

0: ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนอะเอาหัวจู้กุ้งไก่ฮันเตอร์เปิดไปทำงานกับแง่ๆบ่ไปตายก็ตายฮันเนอะเอากุ้งพวกหัวข้าราชการดีกะ
1: โอ้ยหน่อโอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะจะได้จะกินของไงบัลลัมเนอะ

0: รู้วันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับหมอวัน2ห้ามสัวแก่6แก่6 3ห้ามสัวเอาปากแก่หม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่กู5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่กูเราเก็ดปอบน่ะกระสู
1: ไก่เก็ดปอบเก็ดปอบมันเก็ดเข้าถ้อยออกจ้อนน่ะนั่น
0: ก็จะเอาไก่ไปจนปากบ่ดีบ่

0: ตัวดีสังเวชหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่ก้านมาเนาะเมาเหล้าแปลงหน้าตาย้อยปิกซิกเสี่ยงไปตะใดหะ
1: เชิงแปดฟันปลายบัตรเฉียใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองบะนาวไปแก้ตัวอยู
0: ่เสี่ยงตั้งแปดฟันปลายแล้วยังมาลาบตะกะพอหน้าสูงบัตรมาอู้นักถ้าใครปาดคอ
1: ปาดคอไก่กะ
0: คอคน
1: อ๋อ

0: ปานสตางค์ขายทั่วเหลืองแปดปานไปไหน
1: อันไอ้คือว่าอันไอ้ขอยืมเอาไปเป็นทุนเอาผู้เหลืองมะนาวไปแก้ตัวทางกำเตอะ
0: ไอ้ปานตึงวันเนี่ยไอ้ปานฮักไก่ว่าฮักเมียถ้าฮักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าฮักไก่ไอ้ปานก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
1: ังว่าจะนะ

0: รัฐบาลชุดนี้ดีแต่เฮ้ยเป็นห่วงเป็นใยประชาชนอันยังก็เอื้ออาทรเอื้ออาทรบ้านก็เอื้ออาทรประกันชีวิตก็เอื้ออาทรทุนการศึกษาก็เอื้ออาทรป้ายบปอหวยก็เอื้ออาทร
1: สู้โอ้อย่างคนเดียวเปื้องอาพรเปื้องอาพรอ่านหนังสือพิมพ์เป็นได้หันดาราแล้วใครเปื้องอาพรเปิ้นแม่งก็
0: โหไปใหญ่ติ๊กๆละเปิ้นว่าเอื้ออาทรเอื้ออาทรบ่ใช่เปื้องอาพรยังสูเนี่ยกะถ้าเปื้องอาพรออกมาละก็ได้ประโสภาสถาพรเอ้ย

0: สูบอกข้าไม่เหี้ยดีๆ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: สตางค์200ข้ามันหายไปไหนสูเอาไปแม่นก่อ
1: โหอย่ามาสวกแต่สวกว่ายุคนี้เป็นยุคเอื้ออาทรนี่หยังบ่เอื้ออาทรกันพ้อง
0: บ่ต้องมาฮู้นักเอาสตางค์200ข้าไปไหนบอกมาเหี้ยดี
1: ๆเอาไปซื้อหวย
0: หวยหยัง
1: หวยเอื้ออาทร
0: แล้วมันถูกก่
1: อเออโอ้แล้วสูมาตบหน้าข้าอย่างเนี่ย
0: ป้อนบ่ฮ้องมาตบหน้า
1: บ่ฮ้องมาตบหน้าแล้วมาตบอะหยัง
0: ตบเอื้ออาทรจำไว้เอาแฮมสักกำบ่

0: วันนี้สูกับข้าหันดีกันแน
1: ่อันยังแหมล่ะเนี่ย
0: มาต้องมาแบ่งหน้าซื้อเจ้าบ้านปลิ้วกันหัวบ้านตายบ้านอ่ะวันนั้นสูเอาหลอนไปแอวในเวียงอ่ะแอบเลี้ยงนักซื้อสาวๆไว้เป็นเมียน้อยมันก็
1: หูยข้าบ่าหูเรื่อง
0: บ่าหูเรื่องกะยอมฮับเหียดีๆเนอะกับตัวกับใจสังคมยังเฮืออภัยเอวเอาเงินเอาทองไปปนเปื้อเฮือมันแม่นก็
1: เปิ้นบ่าฮ้องว่าปนเปื้อสมัยนี้เปิ้นฮ้องว่าทุนการศึกษาเอื้ออาทร
0: อ๋อทุนการศึกษาเอื้ออาทรอย่างอันมันต้องเตออย่างอี
1: โอ้อันยังอ่ะสู
0: มุยมุยเอื้ออาทร

0: ตาไปวัดไปจ่วยงานพ่อปาวันนี้นะข้าขอร้องอย่างเนอะ
1: ขอร้องอย่างสูง
0: สูนี่นะบ่ใจข้าแข็งว่าหันไม่บ่ได้งอมใส่งอมใส
1: ่เออหน้าเออหน้าจะไปมาสอนนักคนใหญ่แล้ว
0: คนใหญ่แล้วเนี่ยมันสำคัญมันสอนยาก
1: โอ้ยน้อจะไปปาก

0: ั้นนั้นไอ้ตาขอยืมไมค์คำอโล1 2อโล1 2พ่อแม่พี่น้องที่มากับพระป่ากรุงเทพครั้งนี้เชิญกินข้าวทอนกันทุกคนนะครับไม่กินนักกินคนน้อยก็ได
1: ้โอ้ตาโอ้บ่ถูกแล้วเด้อนั่นแดงนั่นแดงปิดไมค์ปิดไมค
0: ์พวกเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวกรุงเทพฮะให้ปิดไมค์
2: บ่ได้ปิดไฟฟ้ามันดับไอ้ตา
0: ไฟฟ้าดับพัดลมยังหมุนสู่ปะท่ามาแกล้งกันอย่างอี้มันแกล้งกันลูกไม่ซื้อมาแล้วบอกอู้ซื้อมาอย่างยังบุบคว้างแหบบอกอ้อย

0: วันนี้พอบาดตามันจะเอาไม้ไหนมาอู้ไม้เฮาก็เก็บซ่อนหมดแล้ว
1: อันแล้ว12อันแล้ว12
0: โหไอ้ตามึงเอาไม้ที่ไหนมาอู้หั่นน่ะ
1: ซื้อมาคนเดียวยืมมั่งเขามันบ่รู้จ้างอู
0: ้บ่นักแก

0: ไหมเขาหล่อมันต้องออก
1: ตาตาตานี่ไหมเนอะตานี่ไหมเนอะ
2: อะโหลหนึ่งสองอะโหลหนึ่งสอง
0: จะตายฮันแต่แต่มาอะโหลทั้งสองอะโหลทั้งสองหนูบัดนี้กี่เขาโถมเห็นได้กล้า
2: อะตาข้าตายไปตาหันเข้าจะไปลืมเอาไม้ใส่หื้อช่องตัวเนอะ
3: เฮ้ยขนมักไหม

0: สบายนะครับในช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมา
1: แม่จะเอาวิทยุไปทำอะไรอ่ะหนูจะฟังรายการของพี่นิพนธ์
2: สู่ฟังแง่หยังกับนิพนธ์ท่านประล้ำเหลือเสียงแป๊บขันแหลมแคมเอาวิทยุมาเนี่ยจะฟังข่าว
3: ยุงลายตายเสียเถิดที่นี่สถานีวิทยุท่องเที่ยวขอทานทั่วประเทศไทย
2: ฮั่น
3: ๆครึ่งนาทีต่อจากนี้ไปห้างขายยาสามัคคีบาทาเภสัช
2: ฮั่น
3: ๆร่วมกับห้างทองห่วยจิงฮะเสนอรายการข่าวชั่วทั่วไทย
2: ฮั่นๆ
3: ดำเนินรายการโดยเนี่ยบา
2: ข่าวมาแล้วข่าวเนี่ยบาปมาแล้ว

0: สวัสดีเจ้าก่อนจะมาฟังข่าวแรกให้มาฟังข่าวสุดท้ายก่อนเนาะเมื่อเวลาประมาณ 2:00 น.ของตอนเที่ยงของบ่ายโมงตะวันเมื่อเจ้าของคืนวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หมู่ผู้หมวดตำรวจผู้กองพร้อมด้วยจ่าทีพจ่าเทพจ่าเทิดจ่าเสิร์ชจ่าหมูและซิปกีมอยได้รับแจ้งว่ามีการทะเลาะวิวาทกันที่กาดมั่วมวยหมู่เมื่อไปถึงแล้วก็ปะพ่อก้าสองคนกำไม้จิ้มเขี้ยว
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ลายกบ
1: ลาบควายตัวดำคุณหนึ่ง
0: ลาบไก่ยกมาไก่จดการ

างปิงไหลแล้วบ่แผ้วเมื่อคืนตะวาวันซืนบ่คืนห้องสังปะเก่าเดิมทีมีเหือท่อกำขึ้นล่องจำแพร่พายไผจะไปซื้อไผจะไปขายสะดวกสบายบ่หายแห้งคอดเป็นสายเย็นใสจุ่มใจหายฮ้อนปั่นน้ำป้อนอิ่มนาใส่เบ็ดละไว้ก็ได้ปูป่าบ่เสียเวลาอาราบ่กันน้ำแม่ปิงยาวบ่ใจสั้นสั้นไหลบ่อัน

มาบัดเดี๋ยวนี้หัวใจข้าแหลมน้ำปิงขอดแค้วเน่าแล้วแหมซ้ำบ่าวสาวไปไหนจะได้บอกกรรมละปิงดำสกปกมีไผ่บ่ฮู้เป็นมู่เป็นกกแต่หม้อนหกปกบ้านปกเวียงเป็นจะได้บ่ว่าบ่มีปากบ่มีเสียงเงียบเสียงวอยวายกูไปก่อนแล้วเหมือนแฮวบ่มีสายเขาจะจังเอาบ่ได้กลัวตายฟาดกิ้งฟังก่อนพี่น้อง